0: เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียด
1: การน้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกในข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17.50 เมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
1: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
0: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาส สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าทอสได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐป ปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาโปริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมันลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสแนทได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีสเวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใ 3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 ซมเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 ซมและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
9: 1นาทีกับกปท.
10: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ

การที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นนะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปอันนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต๋แล้วก็เป็นชาวจีนแถวลินนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปันนาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปันนาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองในตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้
เป็นเรื่องเล็ก

0: เราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
1: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
7: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
8: เงินอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
7: ด้านโค้ช X พัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
9: รวงข้าวที่เราจับไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนลุงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลแล้วเพราะว่าหนึ่งน้องถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนคือในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
7: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
10: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากททก็มีการเข้าอบรมแล้วทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าน่าจะไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
7: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
11: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับและก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
7: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
12: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันภาพแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
13: หลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว้
12: แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
13: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีจะมีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องที่ให้กับบุคชีพสุด
12: ใช่ตรงว่าจะสามารถบาดของ ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเวลาก้าวสะพอนะคะไกลรายงาน
6: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
14: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครอง91เป็นไปได้ระหว่างภาครัฐภาคประชาชนซึ่งดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปปลายเดือนกันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่เป็นการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายด้วยขอบตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะไอที่ผ่านการจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
15: ของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามาอยู่ปอไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีการพูดคุยคอยช่างข้อดีข้อถ้ามียูพอเกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายละแล้วผมก็จี้ถามเลยกล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วเราก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
14: ด้านนางบุญญานาถนาถวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมUPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOF จะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายอยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาทำให้กับกลุ่มพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF มีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทรายเท่านั้น
16: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องเป็นห่วงของสิ่งที่ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจดอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างอยู่พอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นและในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
14: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
6: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน พื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
18: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
17: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
19: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดูดรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึงพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดยอมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่น ศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล การพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเรียนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมค ควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้7เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป9คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานไ และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะอยู่กับดิฉันนะคะอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะท่านอยู่ที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะร้อยตรีสุดอชัยบุญคงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการเกษียณที่ทำงานด้านการเกษตรและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลากว่า36ปีแล้วค่ะรวมถึงยังใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับร้อยตรีสุรชัยบุญคงค่ะท่านเป็นปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568นะคะ
2: เรียนท่านผู้ดำเนินรายการพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้นะครับผมร้อยตรีสุรชัยบุญคงนะครับอยู่ที่หมู่6ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นปราชญ์เกษตรของ

0: ผมคนหนึ่งที่อยู่ฉะเชิงเทราเนาะตอนนั้นผมไปเรียนปริญญาตรีอยู่ที่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราอาจารย์อลิสนิปันศิลปินน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านก็เอากระดาษ A4 มาให้ผม2ใบท่านบอกว่าเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะลองเอาไปศึกษาแล้วลองไปทำดูมันน่าจะดีเนาะผมก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเลยครับในกรมทหารราบที่ที่สองรักษาพระองค์ผมก็ทำเรื่องเกษตรด้วยนะครับแล้วก็อยู่ชายแดนด้วยแล้วก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยเกิดว่าเอ๊ะที่จริงแล้วคนเราเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์วันหนึ่งพอ60มันก็ต้องเกษียณใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: มันทำอะไรไม่ได้เงินเดือนเราก็นิดเดียวแต่เราจะทำยังไงที่เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกู้ใครเนาะแต่ก่อนเป็นทั้งหนี้สินเขาแล้วก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศก็ติดสารเคมีเนาะเจาะเลือดมามันมีสารเคมีมันมีอยู่ในเลือดก็เลยคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะขอเลิกทำเกษตรแบบเชียงเดียวเนาะทำเชียงเดียวนี่ก็คือมันยังไงบวกปีนึงได้สองสามล้านก็จริงอ่ะแต่เรามาบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ไม่มากแต่มันก็สิ่งที่เหลืออยู่กับเราก็คือเรื่องโรคภัยที่ติดตัวเนาะเรื่องสารเคมีเพราะฉะนั้นเรื่องสารเคมีเราก็เลยบอกคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์อลีสุทธิพันธ์เนี่ยให้มาเนาะแต่ก่อนนี้เป็นทหารก็รู้อยู่แต่มันยังไม่ได้ทำเต็มตัวนะฮะพอเราไม่ได้ศึกษาดูข้อมูลไปดูงานที่เขาอินซ้อนนะครับหรือตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านไปไหนเนี่ยผมก็จะเป็นฝ่ายอารักขาอะไรพวกเนี้ยเดินไปไปกับท่านก็เลยไปเห็นหลายๆที่แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นคนขยันมันเราเป็นทหารเนี่ยเนาะเราน่าจะอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้ใครแล้วก็มีของกินทุกวันก็เลยได้แนวคิดจากตรงนั้นแหละครับมาทำเลยพอเริ่มทำปุ๊บก็เลิกจากมะม่วงที่มันได้มันคือวันแรกไปขายโลละ75 บาทมะม่วง40 ตันมันใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ2 เดือนกว่ามันลงวันละบาทมันจะเหลือกี่บาทเนาะแล้วค่ายาค่าแรงงานค่าน้ำมันรถที่เอาไปส่งอะไรพวกนี้มันยังเท่าเดิมบวกลบคุณหารก็คือขาดทุนเรื่องเป็นโรคนะฮะเป็นโรคก็คือเป็นสารเคมีสารเคมีที่โดนใช้กับมะม่วงอะเนาะก็เลยคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีหาทางออกได้ก็น้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมนะครับเอามาทำในสวนของผมแปลงนี้อยู่ประมาณ30 กว่าไร่เศษเนา
1: ะ
0: แม่บ้านก็เป็นหนี้สินอยู่ก็คิดว่าจะยากแล้วลูกก็เรียนนิเทศจุฬาเรียนแพทย์จุฬาเรียนวิศวะพระนครเหนือ2 คนน่ะมันใช้เงินเยอะแล้วทำยังไงเราจะหาทางออกได้แม่บ้านก็ถูกฟ้องล้มละลายไปกู้หนี้ยืมสินมาก็เลยมาคิดว่าแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่
1: จะช่วยเราได
0: ้แน่นอนคงจะรอดได้แน่นอนก็เริ่มจากมาตรงสวนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยข้างๆเขาจะขุดบ่อเอาลูกรังเอาดินออกไปฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก5 ไร่แล้วก็คิดว่ามีน้ำเนี่ยคงโอเคแล้วทำได้แน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ก็เกิดมาพอฝนตกมาขี้เลนไอ้ลูกรังลงไปในบ่อเหลืองอารามเลยยังไงจะเอาขึ้นมาทำเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้ขันส้มแกว่งนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าต้นทุนมันก็หนักครับอีกทีนี้ก็เลยขายดินด้วยขายลูกดังด้วยนะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็คือไม่กู้หนี้ไม่ยืมสินใครทั้งนั้นนะครับพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองก็โดยเอาศาสตร์พระราชามาใช้โดยที่ปรับปรุงไม่เอา30 30 แล้วก็ 10แต่ผมก็มาปรับตามพื้นที่ปรับตามสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนาะก็เลยสมมติว่าขายดินไปเที่ยวละ200เนี่ยก็ขอแม่บ้านเขาไว้เที่ยวละ20 บาทก็เอามาซื้อต้นไม้ซื้อพันเป็ดพันไก่เอามาลงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเชิงเดียวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยปีหนึ่งเรามีรายได้หนเดียวนะครับมีรายได้หนเดียวแต่เราต้องกิน365 วันเรามีรายได้ประมาณ60 วันก็คือเอาตัวไม่รอดแน่นอนก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนใหม่เลยพอบ่อพังก็เริ่มไปเอาหญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอเข้ามาปลูกภายใน2 ปีน้ำก็ใสนะครับดินที่เป็นลูกรังที่ลึกๆถ้าปลูกพืชล้มลุกพอลดน้ำมันจะหายหมดเลยหลังจากว่าปลูกแฝกเป็นวงกลมเป็นอะไรพวกนี้เราก็เริ่มมีรายได้จากมะม่วงต้นนึงได้20 30 โลก็ได้เป็น100 กิโลแล้วก็มาทำพื้นนาปรับทำนาด้วยคือทุกอย่างต้องพึ่งพาตัวเองก็เลี้ยงหมูหลุมนะครับผมจะเรียกหมูเทอมเนาะ
1: หมูเทอม
0: ก็คือเอาหมูเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อจะส่งค่าเทอมลูกๆที่ไปเรียน
1: น่ารักมากเลยค่ะ
0: ก็เลยเรียกว่าหมูเทอม4 เดือนขายครั้งนึง พอเราเลี้ยงหมูเราได้

0: อะไรบ้างเลี้ยงหมูปุ๊บเราทําเป็นหมูหลุมเนาะของสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านสอนพวกแมวก็เอาหมูหลุมอะเอาแกลบอะไรใส่ไปก็เอาแกลบนะไปใส่นาใส่อะไรพวกนี้ไปใส่สวนลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีที่เราเคยซื้อแล้วเจอปุ๋ยปลอมที่ซื้อมาใส่มะม่วงแต่ก่อนเนี้ยปรับใหม่หมดเลยจากยาพ่นยาฆ่าแมลงก็ทําเองนะครับใช้จากสะเดาใช้จากน้ําส้มควันไม้พวกนี้มาแก้ปัญหานะครับ
1: ค
0: ือไปซื้อยามาพ่นมะม่วงเนี่ยลิตรละ 2-3 พันเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม
1: ใช่เพราะว่า
0: ใช้
1: จำนวนเยอะใช่ไหมคะ
0: ครับใช้เยอะทีนี้ก็เลยอย่างเพี้ยจักระจันที่มันอยู่กับตามช่อมะม่วงที่เหนียวเหนียวมันฉี่ใส่แล้วมันมะม่วงจะหล่นถึงไม่หล่นก็ผิวไม่สวยใช้ต่างประเทศได้ก็มาใช้น้ำส้มควันไม้มาใช้ไอ้พริกแกงเนาะพริกแกงแบบใต้เอามาผสมกันแล้วก็ยาฉุนต้มปรากฏว่าได้ผลนะครับลงทุนไม่ถึง500 บาทเต็มที่นะเที่ยวหนึ่งแต่ก่อนนี้ใช้เป็นหมื่นตอนนี้เราใช้ไม่ถึง500 บาท
1: ต้นทุนลดแล
0: ้
1: วก
0: ็ตัวเองก็รอดพ้นจากสารเคมีแล้วคนทานก็รอดพ้นจากสารเคมีทีนี้เรามาคิดว่าถ้าเราทำเพียงเดียวมันอยู่ไม่รอดก็เลยทำให้มันเป็นได้ทุกเดือนนะครับอย่างหน้าทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนถึงจะไม่มากมีเงาะมีมะพร้าวแต่มะพร้าวนี่ได้ตลอดขอให้ลดน้ำจะได้ตลอดนะครับพอ3-4 ปีจะได้ตลอดถามว่าก่อนจะได้ตรงนั้นทำยังไงก็มาทำหลุมพอเพียงฮะหลุมพอเพียงก็คือสมมติเราปลูกทุเรียนต้นหนึ่งใช้เวลา4 ปีออกลูกแล้วก็ขุดเป็นวงกลมเลยเอาแฝกล้อมเป็นวงกลมแล้วก็จะใส่กระเพราแล้วพาพริกอะไรพวกนี้ที่เรากินใช้ในครัวเรือนนะครับลดน้ำทีเดียวได้4-5 อย่างเลยกว่ามะพร้าวกว่าทุเรียนจะโตปุ๊บเราก็ได้กินตรงนั้นแล้วเราเอามาใช้ได้แล้วครับเราจะปลูกทุกอย่างให้มันมีนะครับแล้วน้ำที่เรามันขุ่นพอเราปลูกแฝกไปพอปีที่2ปุ๊บผมก็ได้รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2535นะครับได้เห็นจากปตท.มา 90,000 คือมีหน่วยงานร่วมจากคือกปล.ใช้พัฒนากรมพัฒนาที่ดินบริษัทปตท.เข้าร่วมกันเราก็ได้เงิน 90,000 แล้วก็มากองนู้นปลูกตรงนี้แก้ตรงนี้เอาไปเรื่อยหลังจากทั้งเลี้ยงหมูหลุมด้วยเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยทำเยอะครับปุ๋ยแพงแล้วก็ซื้องัวมา2 ตัวเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอามูลมันมาทำมูลไส้เดือนต่
1: อ
0: เราก็ลดต้นทุนจากค่าปุ๋ยกระสอบละเกือบ2,000ได้ยังไม่เดือดร้อนนะครับ
1: ค
0: ือพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งพาที่ผมน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในสวนผมรัชกาลที่9ก็มีเรื่องได้งานสมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่ผมมีชื่อเสียงมากที่สุดคือเรื่องแย่แฝกของพระองค์ท่าน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: หลังจากได้รางวัลมาก็ไม่ได้หยุดหย่อนครับทำตลอดเดินทางทั่วประเทศทั้งไปบรรยายทั้งไปร่วมเขาปลูกไปร่วมแก้ปัญหาตะลิ่งดินแม่น้ำแควพระพงกับแควหนุมานพังก็เอาแฝกกับยางรถยนต์ไปร่วมกันเกิดจากแนวคิดผมว่ายางรถยนต์เนี่ยน้ำซ้อมันเป็นยางเนาะมันก็ไม่พังหรอกถึงนักถึงแวดล้อมก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งบนถนนอ่ะมันปล่อยสิ่งเสียไม่รู้เท่าไหร่แต่กับแม่น้ำอ่ะพอปลูกแฝกคุมแล้วมีดินมาปิดแล้วมันก็ไม่มีปัญหาดินเขาอยู่แต่ถ้าไปให้กรมอะไรเขาเรียกกรมอะไรนะอยู่กับแม่น้ำอ่ะให้เขามาทำอ่ะตารางเมตรละ20,000
1: ช
0: าวบ้านเขาสร้าง
1: กระไรกรมชนประทานใช่ไหมคะ
0: ไม่ไอเขาเรียกกรมอะไรผมก็ลืมนั่นแหละ
1: ค่ะคือต้นทุนก็จะสูงกว่า
0: สูงกว่าตารางเมตรละ20,000นะครับแล้วของไอที่ข้าวปียังไม่ได้เลยชาวบ้านย้ายบ้านหนีตะลิ่งพัง3 เที่ยวก็เอาไม่อยู
1: ่
0: ผมก็ไปใช้ยางรถยนต์นะครับใช้ยางรถยนต์ใช้ไม้ยูคาลิปต
1: ์
0: วางเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดนะครับแล้วก็เอาแฝกปลูกกันไม่ให้มันพังก็อยู่ได้ประมาณ 80-90% ครับอยู่ได้บ้านก็ไม่พังที่ทำมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความรู้ที่ผมเรียนในสวนผมเช่นเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับแล้วก็ปลูกปูขายปูกินหมากนะครับพม่าเข้ามาเยอะตอนนี้ขายพม่าด้วยแล้วคือเรามีรายได้ทุกวันเลยทีนี้ทุกฤดูกาลอย่างหน้ามะม่วงแล้วก็มีมะม่วงหน้าเงาะแล้วก็มีเงาะแต่มะพร้าวเราได้ตลอดแล้วก็ส้มโอหน้าส้มโอแล้วก็มีส้มโอทานมีชมพู่มีอะไรหมดในสวนเนี่ยทำทุกอย่างครับของดินครับของดิน
1: ดินก่อน
0: คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะลืมไปว่าต้นทุนของเกษตรกรคือดินกับน้ำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยทั้งที่ผมได้รางวัลแล้วก็ผมไปร่วมอบรมไปเป็นวิทยากรร่วมไปสอนที่มอเกษตรต่างประเทศด้วยอะไรด้วยที่เข้ามาเรียนนะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกแต่เขาอยากจะแปลให้แล้วก็โดยเฉพาะ ดร.สุเมธท่านสอนไว้เยอะนะครับหลายคนที่เก่งที่สำนักงานกปร.เขามีแต่คนเก่งผมก็ไปได้ตรงนั้นนะฮะกุเรศที่บ้านหนองจันแรกๆผมก็ไปขุดแล้วก็เอาแฝกไปปลูกกันกุเรศพังนะฮะคือเรื่องแฝกนี่ก็ที่จริงมาปลูกก็มีแต่คนว่าเนาะเป็นทหารเป็นข้าราชการดีๆทำไมมาปลูกทำไมหญ้ามีแต่เขาฉีดยาให้ตายผมก็บอกว่าการรักษาต้นทุนมันเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะขุดมันไปขายขุดเกี่ยวข้าวไปขายหรืออะไรไปขายที่ในสวนเรานะจะยูคาลิปอะไรพวกนี้คือเราขนสินค้าออกไปก็คือขนความอุดมสมบูรณ์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ย่าแฝกนี่เขาสามารถที่จะอย่างสวนผมมันเป็นลูกรังลึกประมาณ3เมตรเนี่ยพอเราลดน้ำที่ปลูกขึ้นลงลึกไปมันหายหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยเอาแฝกมาล้อมเป็นวงกลมเนาะที่เราไปเบื้องต้นอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาเสร็จแล้วก็ตัดใบมันคุมลงไปแล้วมันก็สร้างปุ๋ยด้วยตัวของมันเองนะครับมันทำให้ยูรินซีนี้ที่มีประโยชน์มาอยู่ตามโคนแฝกแต่มันพวกนี้เพราะว่าเนี่ยแฝกมันจะลงแนวดิ่งมันจะไม่ออกซ้ายขวาเกินกว่า30เซนนะฮะที่ผมเรียนมาที่ทำมานะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำไหลลงไปบ่อเนี่ยเราปลูกสักสองแถวนี่มันกันไม่ให้ขี้เลนลงไปในบ่อมีแต่น้ำใสลงไปบ่อก็ไม่พังแล้วดักตะกอนดินไว้ริมแนวแฝกเราก็สามารถปลูกอะไรได้หมดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมขุดบ่อไปบางส่วนเอาหน้าดินออกไปหมดอ่ะก็ปลูกแฝก1ปีทำเป็นแปลงขยายพันธุ์ก็ฟื้นฟูที่1ไร่เนี่ยผมขายแฝกได้ประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 บาทแต่ดินที่เราปลูกก็แฝกลงไปเนี่ยโอ้ยมหาศาลนะครับแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนี่ข้อดีของแฝกแล้วก็มันเป็นต้นทุนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ทำก็คือต้นทุนมันถูกนะครับทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งดูงานครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเพิ่งประชุมอบรมไป 2-3 รุ่นแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมคนรักแฝกประเทศไทยนะครับก็จะมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับทำเรื่องแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจดทะเบียนกับสมาคมเรียบร้อยแล้วแหล่งน้ำไหนที่มันมีปัญหานะครับโรงงานไทยเคนอะไรเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะริมตลิ่งเขาพังผมก็จะมีทีมงานเข้าไปทำให้นะครับให้ยางรถยนต์มันตกตอนนี้ประมาณตารางเมตรไม่เกิน 3,000 บาท 4,000 บาทนะประมาณนี้สิ่งที่ได้ดีที่สุดก็คือถ้าเราปลูกไปตรงที่ที่มันเป็นดานเป็นอะไรเนี่ยก็ไถไม่เข้าปี2ปีเนี่ยมาปลูกไถร่วนซุยแล้วก็ปลูกเพื่อได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นเลยถ้าอยากจะดูผมมันมีรายการหลายรายการที่เข้ามาถ่ายทำเนี่ยเป็นร้อยรายการเลยมั้งแต่คนก็ไม่เคยให้ความสนใจเท่าไหร่เนาะเมื่อต้นเดือนผมก็ไปเสวนาที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่ตรงวิภาวดีทางสิทธ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ได้เอาพวกนี้ไปพูดเขาก็อย่างกปร.เขาก็บอกว่าเขาทำมากี่ศตวรรษกับ30ปีก็3ศตวรรษนะมั้งผมบอกว่าผมเนี่ยอันตอนนี้อายุ70ผมก็ทำมา7ศตวรรษเนาะแซงเขาไป แต่คิดว่าที่ทำแล้วที่แรกมันเหมือนมองไม่เห็นคนข้างบ้านข้างตัวเองแม้แต่แม่บ้านเขายังบอกบ้าหรือเปล่าปลูกมะม่วงปีละ2ล้านมาทำเนี่ยแฝกได้เห็นอะไรบ้างที่เขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกลูกไม่มีเงินจะเรียนนะฮะทำเกษตรอย่างเดียวมันไม่ทันก็ได้จำหน่ายหญ้าแฝกไปประเทศพม่านะครับที่เขาทำถนนจากทางภาคเหนือของเราเข้าไปในประเทศพม่าไปที่เขื่อนน้ำเงินประเทศลาวทางมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยผมก็ขายแฝกได้เยอะหลายสิบล้านต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เครือข่ายก็จะมีรายได้ขายอยู่กับบ้านก็ต้นละ50ตังค์ถามว่าสิ่งที่เราได้ก็คือตรงนั้นแหละคือไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยฮะลงทุนหาหน่อมาปลูกต้นละ50ตังค์พอ8เดือนไปนี่มันได้ประมาณ50หน่อต่อกอเงี้ยมันก็กำไรเห็นๆอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องเป็นคนขยันลงแรงหน่อยใช่ๆมันจะมีจุลินทรีย์หลายๆตัวให้อยู่กับรากหญ้าแฝกนะครับผมเคยไปอบรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สระบุรีนะครับมันจะมีอยู่ที่นั่นนะครับเขาจะแยกไปเป็นศูนย์อยู่ที่นั่นก็จะไปตั้งโรงเรียนหญ้าแฝกกันนะครับแล้วก็เขาให้เอาเข้าห้องแล็บเช็คดูว่ามันมีอะไรแฝกนี่มันข้อดีของมันก็คือจะทำอาหารให้พืชอื่นแต่ตรงที่เก่าเนี่ยเราขุดแฝกออกไปแล้วเอาแฝกมาปลูกซ้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกอจะขึ้นแต่ไม่แตกกอ
1: ให้
0: เขาว่ามันมีอาหารรสชาติเดิมๆเขาไม่อยากได้นะแต่ดินดานแสงลูกรังนี่เขาชอบครับยิ่งดีเลยครับหลายๆคนเครือข่ายผมมาทั่วประเทศเนี่ยก็เอาปัญหาเอาหญ้าแฝกนี่ไปแก้ปัญหาเรื่องดินดานดินเค็มอะไรพวกเนี้ยโอ้ได้เยอะฮะได้เยอะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือทุกวันนี้ไม่มีหนี้มีสินแต่ยังไม่ถึงกับรวยครับมีหนี้มีสินไม่จนไม่เดือดร้อนนะครับหนี้ธนาคารวันหนึ่งไม่ต้องมีใครมานั่งทวงเรานะครับตอนนี้ก็มีความสุขครับเดินไปตรงไหนก็มีของทานในสวนนะ ก็ที่จริงแล้วผมใช้แบบพื้นบ้านง่ายๆครับแต่เลี้ยงหมูตอนนี้ก็กรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีข้อระเบียบเยอะนะฮะเพราะว่าเลี้ยงบางที่ก็เราไม่ได้อยู่คนเดียวห่างๆชุมชนเนี่ยกลิ่นมันจะแรงแต่ผมก็จะใช้ต้นกล้วยครับใช้ลำข้าวใช้ข้าวต้มเนี่ยนะฮะคือทำนาเอาข้าวจากนามาสีเองเอาลำเอาอะไรผสมให้เขากินต้มให้เขากินนะฮะแล้วก็ได้มูลมันมาแล้วก็ใช้น้ำหมักลงไปในบ่อนั้นเพื่อจะเอาไปใส่นาใส่ต้นไม้มันจะลดต้นทุนได้เยอะเลยครับแล้วสมมติว่ากำไรนี่มันได้จากขอบหนึ่งได้ประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะผมเลี้ยงทีละ 20-30 ตัวครับแต่ตอนนี้ก็หยุดเลี้ยงเพราะว่าอายุมากนะครับแม่บ้านลูกเขาก็มีงานทำกันหมดแล้วอย่างถ้าเลี้ยงจริงๆก็คือใช้ทรัพยากรที่เรามีครับต้นกล้วยเอ้ยลำข้าวที่เรามีกับพื้นบ้านถ้าซื้ออาหารจากร้านอาหารซื้อได้ครับแต่เอาแค่มาเป็นหัวเชื้อนิดๆนะครับถ้ามาเลี้ยง 100% ก็คือขาดทุนครับบวกคือทำบัญชีครัวเรือนเราจะรู้เลยว่ามันขาดทุนอย่างเลี้ยงวัวเนี่ยเราก็มีย่าในสวนนะประมาณ 5-60% เอาเพิ่มอาหารสัก 10% เนี่ยมันจะได้งัวตัวโตนะครับเราเร่งอาหารให้เขากินกลางมุ้งให้เขาอย่าให้ยุงกัดเขาหมูก็เหมือนกันนะครับอย่าให้ยุงกัดเขาแล้วก็เขาจะแข็งแรงผมไม่ได้ซื้อหมูดีมานะครับผมซื้อหมูที่มันพิการมั่งขาเจ็บมั่งเนาะไม่มีเงินซื้อตัวละ 2,000-3,000 ก็ซื้อตัวละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็มาดูแลบำรุงรักษาเอาฉีดยาเอาอะไรพวกนี้ก็ได้กำไรเยอะครับก็อยู่ได้แต่ปัจจุบันนี้ในสวนก็จะมีเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับเลี้ยงกบในกระชังก็ได้กำไรดีเพราะว่าพันกบแล้วก็เพาะเองนะฮะตัดเพาะเองแต่งัวเพิ่งจะขายไปเพราะว่าเริ่มจะแก่แล้วเด็กครับยังไม่มารับผิดชอบไม่ได้ก็รออีกสัก 2-3 ปีเขาเกษียณถึงจะมาแต่ในสวนตอนนี้นะครับก็อุดมสมบูรณ์หมดแล้วครับแล้วก่อนโควิดนะฮะตอนช่วงโควิดในสวนผมเนี่ยเลี้ยงปลาดุกไว้ประมาณ 2,000 กว่าตัวนะครับช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนนะนั่งขายปลาดุกอยู่ที่บ้านก็เอาเงินมันเสียบไว้ประตูรั้วแล้วก็ปลาดุกไปแขวนไว้หน้ารั้วขายอย่างพึ่งพากันนะฮะกิโลละ40-50 บาทครับ
1: เนาะ
0: อยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วเราก็มีข้าวเองเราสีเองซื้อลงสีขนาดเล็กสีเองครับคือศาสตร์พระราชาที่จริงแล้วเนี่ยมันมี 4,477 โครงการผมน้อมนำมาแค่3โครงการเท่านั้นเองในส่วนผมนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องไร่นาส่วนผสมแล้วก็เรื่องแยกแฝกทำให้ผมมีชื่อเสียงแล้วทำให้ผมอยู่ได้กับครอบครัวไม่เดือดร้อนครับปัจจุบันนี้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปทำอีกแปลงหนึ่งต่อที่เอาแม่โกไปทำวันนี้แหละครับแล้วก็คิดว่าคือเราจะต่อยอดไปตรงนู้นนะครับแล้วที่อื่นๆก็จะไปนำเสนอเขาว่าเออเราแก้ปัญหาอย่างนี้นะช่วยกันอย่างนี้แล้วมีทุนจากตรงไหนที่เราจะพอใช้กันได้เราก็ไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกครับเราพึ่งพาเครือข่ายเราที่มีทั่วประเทศนะครับพวกหมอดินพวกอะไรพวกนี้พวกเครือข่ายคนรักแฝกที่เรามีอยู่เหมือนกับคนทั่วประเทศนะครับมาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้องค์ความรู้จากเขาบ้างอะไรบ้างแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ตรงนี้ครับทรัพย์สมบัติที่พระองค์ท่านให้มาเนี่ยอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือไร่นาส่วนผสมเนี่ยหรือเรื่องยาแฝงเนี่ยยังไงก็กินไม่หมดครับสมบัติมหาศาลที่สุดสำหรับชีวิตผมที่ได้เพราะว่าหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนต่างๆก็ยังไม่เท่าพระองค์ท่านไม่เคยใช้คำว่าโกหกมาใช้กับผมเพราะมันเกิดความเชื่อมั่นทำอะไรปุ๊บเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็มองเห็นผลสำฤทธิ์ข้างหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่ต้องมีความอดทนนะครับต้องรอมันมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันมีข้อโต้แย้งมีคนเขาไม่เห็นด้วยอย่างแม่บ้านหรือใครๆที่เขามองเห็นก็ว่าเป็นคนบ้านะครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวว่าเราเกิดมาเป็นลูกพ่อหลวงรอเก้ายังไงเราก็ทำสำเร็จเพราะว่าพระองค์ท่านเจอแต่งานหนักๆงานหินทั้งนั้นพระองค์ไม่เคยบ่นพระองค์มีพระเนตรข้างเดียวแต่ช่วยคนไทย70 กว่าล้านคนแล้วยังต่างประเทศที่พระองค์ท่านไปสอนอีกไม่รู้กี่ที่เนาะอย่างรัสเซียเงี้ยยกตัวอย่างทำให้ประเทศรัสเซียมีข้าวสาลีขายทั่วโลกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าทำวันนี้ถ้าเกิดลบกันเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่ถ้าเราลบกันเรามีแต่ลูกปืนมีแต่กระสุนปืนแต่เราไม่มีของกินเราก็ไปไม่รอด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครัวของเราต้องเต็มไว้ก่อน
1: ใช่
0: ครับพระองค์ท่านไปสอนเราเนี่ยผมก็น้อมนำนะครับยังไงก็ชีวิตนี้ก็คงไม่ทิ้งจากพระองค์ท่านไปนะฮะแล้วก็น้อมนำทำต่อก็คือทำสารต่อปณิธานของพระองค์ท่านต่อรัชกาลที่10ด้วยนะครับผมก็ยังทำอยู่ทุกวันนะครับถึงอายุจะมากก็ยังทำอยู่ครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ081-7565-124ครับ
1: ค่ะ
0: ผมอยู่หมู่1เอ้ย บ้านเลขที่131หมู่6ตำบลย่านลีอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีนะครับห่างจากโรงพยาบาลมาประมาณ4กิโลนะครับประมาณซอยตลาดคุณวิชัยตั้ง GPS มาก็ได้ครับมี GPS อยู่ถามว่าสอนยังไงสอนฟรีครับแต่ทุกวันนี้ก็นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารก็เข้ามาเรียน100กว่าคนแล้วก็ชาวบ้านอบต.เทศบาลนะครับโรงเรียนนะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยอะมาอบรมนะครับก็เวียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาคน2คนก็ได้ครับคือไม่คิดราคาอะไรหรอกครับเดี๋ยวถ้ามาอบรมถ้าจะให้แม่บ้านทำอาหารก็ทำได้นะครับเพียงคนได้เป็นร้อยแต่เรื่องยาแฝกก็สอนฟรีครับถ้าใครอยากได้ก็ให้ฟรีแต่ไม่เกิน500ต้นมาขุดเองสอนให้วิธีปลูกให้นะครับพอทำแล้วมันจะมีความสุขเองนะครับคือใจตอนนี้ก็ไม่อยากทำบุญที่วัดอยากทำบุญกับคนเพราะว่าเราอายุมากคิดว่าเราจะได้บุญมากก็คือให้ความรู้นี่กินยันตายครับกินจนเราชีวิตจะหาไม่นะครับแต่เงินทองเนี่ยพอหมดแล้วก็แล้วไปแต่ความรู้มันจะอยู่กับตัวตลอดก็น้อมนำของพระองค์ท่านว่าขาดทุนคือกำไรนะครับครับไม่ยากเลยครับพระองค์ท่านสอนมาแล้วท่านสอนเราไว้แล้วแต่เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับในไลน์ในเฟซอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับผู้รู้มีเยอะแต่อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับถ้าตัวของเราตั้งมั่นว่าเราจะทำสิ่งไหนเราตั้งมั่นเลยครับอย่างผมเนี่ยไม่เดือดร้อนครับต้นไม้ผมก็ปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกนะใบหล่นก็เป็นปุ๋ยอากาศหายใจก็เป็นออกซิเจนที่เกิดจากต้นไม้นะครับให้ความชุ่มชื้นฝนตกต้องตามฤดูกาลตอนนี้นะครับสงครามโลกมันเกิดแล้วนะคนยังไม่เข้าใจสงครามโลกมันเกิดแล้วภัยแล้งมันก็เกิดแล้วจากเราที่ใช้ทรัพยากรที่มันมีมากมายนะครับจากในทุนอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่าเขามีทุนก็ทำไปแต่เราเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราครับเริ่มที่ตัวเราว่าเราจะทำอะไรแล้วตั้งเป้าให้ตรงแล้วก็หาอาจารย์หรือคนที่ผู้รู้ให้ตรงกับจริตของตัวเองเนาะแล้วมันก็จะเกิดความชำนาญเองนะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็ทำหลายๆเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับแผ่นดินทำฐานใบบูชาใช้เองนะครับเพราะว่าฐานใบบูชาอยู่กับดินเนี่ยมันอยู่ได้เป็นร้อยปีเราเอามาพอเผาเสร็จเอามาชาร์จแล้ว BM 2.5 มันก็ไม่ได้เยอะเผาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วต่อไปก็คือสิ่งที่ควรจะนำมานะครับสิ่งที่คุณจะนำมาก็คือเรากินอะไรวันหนึ่งเรากิน3เวลาใช่ไหมแล้วปีหนึ่งเรากินกี่เวลาถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ลำบากผักนี่เราปลูกได้ครับเศษกระถางเศษยางรถยนต์อะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆวางรอบบ้านหรือจะทำหลุมพอเพียงที่นี่ยินดีจะสอนครับยินดีจะสอนเนาะเวลาแค่นี้มันคงจะพูดไม่ได้มากไปกว่านี้
1: มันต้องได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ลองทำจริง
0: ต้องมาทำต้องลงมือทำจริงๆครับไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับมันไม่เกิดประโยชน์ต้องลงมือทำเองเราจะรู้ปัญหาเลยแต่ทีนี
1: ้
0: นะครับเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาทำอย่าไปเอื้อมไกลตัวถ้าเอื้อมไกลตัวเมื่อไหร่เราจะเป็นหนี้สินบางคนทำที่เป็นพันๆไร่ก็ไม่พอใช้หนี้ธนาคารนะครับมีแค่ไร่สองไร่หรืองานหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ยังไม่มีความสุขเลยครับต่อไปนี้นะครับเราต้องผลิตอาหารเองเราต้องมีแหล่งน้ำของเราเองจะเจาะเป็นบ่อหรือจะเป็นบ่อเล็กๆเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็ใช้แหตะข่ายที่มันตาห่างเอาตัวใหญ่ขึ้นไปกินอย่าไปเอาวิทบ่อมันจะตายหมดนะครับเราก็จะมีปลากินตลอดตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อวนตาหางลากขึ้นมากินไอ้ตัวข้างล่างมันก็จะโตตามมาเศษอาหารพวกอาหารปลาก็ไม่ยากครับฟางข้าวที่เรามีนะครับมูลควายตากแห้งน้ำหมักเอาไปไว้ตามดินบ่อแล้วก็รดน้ำไว้มันก็กินของมันเองนะครับมันไม่บ่นนะฮะปลามันไม่ร้องเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนหมูเนาะอยู่ได้ครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้ตัวนึงมื้อ3มื้อเราเลี้ยงอยู่ได้เลยปลาช่อนปลานิลตัวใหญ่ๆครับของพระองค์ท่านสอนท่านบอกวิธีหมดครับผมได้รางวัลจากร.9กับร.10 2รางวัลนี้ในชีวิตนี้พอแล้วครับแต่สิ่งที่เหลือที่จะให้พวกเราก็คือที่ผมกินบำเหน็จบำนาญภาษีของชาวบ้านเนี่ยก็อยากให้ความรู้เนี่ยเกิดกับชาวบ้านเกิดกับคนที่สนใจมาเรียนรู้ได้เลยครับนะครับโทรมาหาผมเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ครับ0816575124นะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับหรือเข้าไปดูในเฟซในไลน์อะไรพวกนี้พิมพ์ชื่อร้อยตีสุริชัยเข้าไปจะมีเยอะแยะนะที่เขามาถ่ายทำเนาะ
2: ก็จบไปแล้วนะคะกับปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
4: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมผิวจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลักสี่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและปรับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาติปาโลรายงาน
3: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง 40-50 เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได
5: ้งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นาทีวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวชิราลงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกอพอกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปพ1784หรือ LINE @1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ราชที่ผอมาริสวทกัญจนบุรีรายงาน
3: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินซอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ามว่าประเทศชาติให้อะไรกับเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่บอกเลยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลัก

0: ายุจะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือผ่า

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการศิลปะและวัฒนธรรมล้ำค่าดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยเราก็มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับทางสวทภาคใต้เช่นสุราษฎร์ธานีระนองกระบี่และพัทลุงเป็นต้นและอาจจะมีสวทภาคใต้จังหวัดอื่นนะครับร่วมถ่ายทอดด้วยก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแก่เสียงน้องฝ่ายควบคุมเสียงและภาพนะหรือน้องฝ่ายเทคนิคนั่นแหละนะทุกๆคลื่นสวทภาคใต้นะครับดังกล่าวแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องงานประเพณีหลายงานนะครับซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมนะประเพณีนี่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมนะครับนะเพราะมีคุณค่าค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะก็เป็นการปฏิบัติแก่นหรือแกนของวัฒนธรรมนั่นเองคือประเพณีแต่ประเพณีที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะก็คือเรื่องการทอดกฐินนะครับนะซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพี่น้องชาวพุทธนะโดยเฉพาะชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเรื่องทอดกฐินเนี่ยทีนี้ในการทอดกฐินถ้าความหมายตามเดิมก็หมายถึงว่าการนำผ้าถวายพระคุณเจ้านะถือว่าเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งและในการถวายนั้นก็เมื่อก่อนนี่อาจจะมีไม่ค่อยมากนะครับอาจจะเป็นผ้าไตรแค่ชุดเดียวแล้วถวายแด่พระที่มีอะไรคุณลักษณะมีความเหมาะสมในการที่รับผ้ากฐินนะแต่ทั้งนี้ผู้ที่ตัดสินว่าจะได้พระรูปไหนนั้นก็คือในคณะของพระภิกษุซึ่งร่วมอยู่ในพิธีของประเพณีทอดกฐินนั้นนะก็จะมีการถามกันแล้วก็มีการยอมรับว่าสาธุนะส่วนมากก็มักจะเป็นเจ้าอาวาสนะครับนะหรือพระที่อาวุโสมากหน่อยหรือพระที่มีความโดดเด่นนะเพราะในนั้นก็มีการกล่าวว่าพระภิกษุรูปใดรูปไหนที่มีสติปัญญาและมีความระโดดเด่นในเรื่องการปฏิบัติธรรมในธรรมตรงนี้นะที่ประกาศที่ประชุมสงฆ์เพื่อถวายผ้าพระกฐินนะแล้วก็เอ่ยนามฉายานะของพระภิกษุรูปนั้นนะแล้วก็เป็นผ้ากฐินนั้นชุดนั้นหรือผ้าไตรกฐินชุดนั้นนะก็ได้แด่พระรูปนั้นนั่นคือกฐินในการปฏิบัติต่อมาทีนี้ถ้าความหมายของคำว่ากฐินนะครับเดิมทีเดียวเขาบอกว่าเป็นไม้อะไรนะสะดึงเครื่องมือชนิดหนึ่งเพื่อใช้เย็บต่อผ้าแล้วนะสะดึงนะครับเพราะเมื่อก่อนกฐินผ้ากฐินนะครับก็นำเอาผ้าซึ่งเป็นผ้าที่ทิ้งที่ขว้างนะครับบางคนบอกผ้าห่อศพนะสมัยโบราณนะครับนะพระคุณเจ้าไปพบข้าวก็นำมาต่อกันให้เป็นผืนนะเอาจากโน้นมาหน่อยจากนี้มาหน่อยนะเรียกผ้ากฐินเพราะทำจากที่เราเรียกสะดึงนะกฐินในความเป็นมานะครับแต่ต่อมาเนื่องจากว่านะเห็นว่าพระภิกษุคงจะลำบากนะครับไปหาผ้าในเขาในป่าหรือว่าที่เป็นผ้านถ้าเป็นเมื่อก่อนผ้าห่อศพก็เยอะแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ผ้าที่พอจะเอามาเย็บเอามาทำน่ะหายากนะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็เลยพร้อมใจกันไปซื้อผ้าซึ่งก็ทำสำเร็จรูปมาแล้วผ้าไรนะจีวรสังกติรัตคตอะไรนี่ครบนะครับจีวรสบงสังกติรัตคตนะครับนะก็ไปซื้อมาและถวายพระคุณเจ้าดังกล่าวเนี่ยนะครับนะครับนั่นคือที่มาของกฐินและในการทอดกฐินนั้นต่อมาก็มีการ
หาปัจจัยปัจจัยที่ว่านั้นเป็นหลักก็คือเรื่องของเงินนั่นแหละนะเพื่อที่จะให้วัดแต่ละวัดได้มีปัจจัยในการไปจัดการโน้นจัดการนี้ซ่อมอันโน้นอันนี้ซื้อสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ไม่มีอยู่เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะในการทอดกฐินจึงมีพี่น้องชาวพุทธนะครับเขาปฏิบัติกันแล้วก็พูดถึงอานิสงส์ของการทอดกฐินว่าจะทำให้มีความสุขใจสุขกายตามมาอันนี้ก็จริงเลยครับเพราะเป็นเรื่องของการให้นั่นเองการให้หรือทานะทุกอย่างถือว่าเป็นความสุขความสงบทางด้านจิตใจคือความมีอิสระเมื่อสุขใจแล้วกายก็สุขตามไปด้วยหน้าตาก็จะแช่มชื่นแจ่มใสหน้าตาก็ดูแล้วน่ารักแต่สำนองนี้นะครับนะนี่คือเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นพลานิสงส์หรืออานิสงส์ของการทอดกฐินนะและด้วยความสุขใจนี่เองจึงทำให้นะผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่เด็กอะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าตาจะน่ารักนะดูแล้วหน้าตาเป็นมิตรหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสราศีจับใบหน้านะคนที่ทอดกฐินนะคือความสุขใจอะสุขจากภายในแล้วออกมาสู่ภายนอกนะนี่คือเรื่องของสิ่งที่เป็นจริงแหละคนที่รู้จักให้คนนั้นจะมีความสุขนะครับคนที่เอาแต่เอาของคนอื่นไม่รู้จักให้คนนี้แน่นอนมีแต่ความอยากนะมีความต้องการมีกิเลสจะหาความสุขไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะคนให้เนี่ยหน้าตาจะแจ่มใสและมีความสุขมากกว่าคนที่คิดแต่เอาจะเอาคิดเอาจะได้หรือเอาเปรียบคนอื่นเขานะครับนะนี่คือเรื่องหนึ่งความเสียสละอะไรต่างๆเนี่ยคือการให้นั่นเองนะครับขอบคุณมากขอบคุณน้องจอยชนิตาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะน้องจอยนะน้องคนเก่งนะศรีภริยาของดร.โจหรือดร.คารินมหาวิทยาลัยมกุฏมหามกุฏสารวิทยาวิทยาลัยนี้ก็เป็นวิทยาเขตศรีธรรมสุขราชนะครับนะเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะซึ่งตั้งวิทยาเขตแม่นะครับอยู่ที่นครปฐมในตอนนี้นะครับนะครับขอบคุณมากน้องจอยครับนะน้องจอยกำลังชมอยู่นะน้องเขาบอกเข้ากล้องน้อยนะอาจจะไม่ได้มองกล้องนะสูงสักเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากน้องท่านผู้ชมท่านฟังครับการทอดกฐินเมื่อได้ปัจจัยมานะก็ได้บำรุงพระพุทธศาสนาเองคือศาสนสถานวัดนะแต่ก็ต้องให้พอดีนะครับนะไม่ใช่มากเกินไปนะทอดกฐินทอดผ้าป่าไม่ได้หยุดแล้วเงินก็มากนะจนกระทั่งเหลือนะเกินไปหรือสร้างถาวรวัตถุภายในวัดที่ใหญ่เกินไปนะอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอาไว้พอดีนะครับนะช่วงหลังนี้ก็มีเรื่องมีราวนะเกี่ยวกับเรื่องพระภิกษุนะบางรูปบางส่วนนะปฏิบัติไม่อยู่ในสมณสารูปที่ควรแล้วก็มีข่าวออกมาเป็นระยะก็หลายแห่งหลายหนหลายรูปแล้วแหละครับนะล่าสุดนั้นก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยนะในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับสีกาจนกระทั่งลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดพอสมควรนะเห็นพฤติกรรมแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะก็เลยมีการไปแจ้งความดำเนินคดีและผลก็ออกมาเหมือนกับที่พอเราพวกเรารู้นะครับในสื่ออิเล็กทรอนิกส์บ้างสื่อวิทยุโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็กลายเป็นว่ามีเงินสะสมนะตอนแรกคิดว่าเป็น500ล้านแต่เห็นว่ามากกว่านั้นอีกนะครับนะเริ่มต้นก็ว่าประมาณสัก100ล้านหรือ90กว่าล้านแล้วก็มากขึ้นเรื่อยนะครับนี่คือพฤติกรรมของพระบางรูปบางกลุ่มบางส่วนนะแต่เราก็อย่าไปเหมาเข่งนะครับว่าพระทุกรูปจะต้องเป็นเช่นนั้นส่วนน้อยหรอกครับที่จริงนะนะมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดความเสื่อมเสียแต่ธรรมะไม่ได้เสื่อมเสียอะไรหรอกครับธรรมะก็อย่างเหมือนเดิมเป็นสัจธรรมนะหลักธรรมหรือศาสนาพุทธไม่เสื่อมเสียหรอกครับคนที่เสื่อมเสียก็ก
ก็คนปฏิบัติเองนะจริงๆแล้วนะแต่อาจจะกระทบบ้างว่าภิกษุหรือนักบวชในศาสนานี้มีอย่างนี้ด้วยหรืออาจจะมีอย่างนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแยกให้ออกนะครับนะว่านิ้วไหนเป็นยังไงนิ้วไหนเสียก็ตัดทิ้งนิ้วไหนยังดีก็ใช้การได้ต่อนะครับอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะก็หมายความว่าพระภิกษุรูปใดที่ประพฤติไปในทางเสื่อมเสียนะอาบัติแล้วแหละนะสร้างมลทินสร้างสิ่งที่ไม่ดีนะก็แยกให้ออกนะครับเพราะข้อมูลทุกวันนี้จะเราจะรู้ได้ง่ายและรวดเร็วเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบันทึกนะในการที่จะเก็บข้อมูลเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเสียงภาพต่างๆนี่นะมีมากแล้วก็มีพระผู้ใหญ่หลายรูปเหมือนกันนะครับที่ผ่านมานะที่วัดไร่ขิงไร่ขึงอะไรนี่ก็โดนวัดใหญ่ๆนะครับพระชั้นระดับพระราชาคณะเลยแหละนะส่วนพระรูปธรรมดาก็ไม่มีใครร้องเรียนฟ้องสักเท่าไหร่แต่ก็มีในกรณีที่ติดยาเสพติดนี่ผมก็ได้ข่าวอยู่เรื่อยแล้วครับนะทั้งภิกษุทั้งสามเณรแต่พระภิกษุบางรูปเนี่ยโอ้ยอายุมากแล้วนะก็ยังไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาบ้ายาอะไรนะครับยาเสพติดนะเพราะนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ข่าวว่าเมื่อมีการไปตรวจฉี่นะในวัดก็จะพบว่าพระเนนนะมีเรื่องยาเสพติดแต่ตอนหลังก็นี่แหละไปติดสีกาอะไรยุ่งไปหมดแล้วนะครับนะบางส่วนนะไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่บาสุกบาสิกาทั้งหลายจะต้องช่วยกันนะครับในการจะปกรักษาปกปักรักษาพระพุทธศาสนาของเรานะเพื่อให้สมาชิกของพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ถูกตำหนิติเตียนติฉินจากโลกมากนักนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะครับน้องกิติมาสอนประเสริฐนะครับคุณครูคนเก่งคนดีนะครับขอบคุณมากครับนะก็ขอให้คุณครูกิติมานะได้ดำเนินในสิ่งที่ดีงามและแสดงถึงความเก่งความโดดเด่นทั้งหลายเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับขอบคุณมากครับน้องกิตติมาสอนประเสริฐท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็คงจะต้องช่วยกันละเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องประเพณีพุทธศาสนาซึ่งขณะนี้ก็คือเรื่องการทอดกฐินนะเพราะคำว่ากฐินก็เป็นที่รู้บริวารกฐินนั่นก็คือเงินนั่นแหละเป็นปัจจัยหลักนะที่เอามาช่วยก็ให้พอดีพองามอย่าให้เกินเลยไปนะสร้างถาวรวัตถุร้อยล้านพันล้านนี่มันใหญ่เกินไปนะครับนะพี่น้องประชาชนเขาก็อย่างว่าและความศรัทธามันก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็นบางที่บางแห่งเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นนะให้วัดเป็นที่รวมนะแห่งพลังแห่งพุทธศาสนาเอาละนะบางสิ่งบางอย่างบางที่บางแห่งไม่ใช่โดยทั่วไปที่ไปสร้างอย่างนั้นนะครับให้มีจุดหมายและจุดประสงค์ให้มันคุ้มนะกับเงินทำบุญหรือเงินทอดกฐินที่พี่น้องประชาชนเขานำไปด้วยความหวังด้วยความตั้งใจนะครับเขาเสียสละให้นะครับนะก็ถ้าจะสร้างใหญ่เป็นจุดหมายพิเศษหรือความประสงค์พิเศษเช่นว่าเพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในต่างชาติได้มาเพื่อได้บำเพ็ญกุศลและอย่างหนึ่งก็เป็นการช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจนะของพื้นที่อะไรนี่ก็ได้นะคนมาเที่ยวมากก็ทำให้พี่น้องของเราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างวัดบางวัดนี่ก็ทำแต่ว่าอย่าไปเน้นเรื่องนั้นอย่างเดียวนะครับนะวัดใหญ่มีสิ่งสำคัญที่ดึงดูดใจคนให้มามากอย่าไปเน้นเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเอาเป็นว่าเอาหลักธรรมเป็นตัวตั้งแล้วก็ตามด้วยเงินรายได้ก็ส่วนหนึ่งนะเพราะก็มีอยู่บ่อยที่ว่าวัดดังๆวัดมีชื่อเสียงนะพอเงินเข้ามากนะมันก็เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ตามมาแล้วครับนะอันนี้แถววัดบ้านผมดังๆนี่ก็มีนะเงินในตู้ทำบุญนะ
นะก็ขายกุญแจเอาซื้อเองเนี่ยมีนะครับอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่มากนักหรอกนะแล้วก็มีข่าวที่ออกมาเมื่อเขารู้แต่เขาก็ไม่ให้ก็ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นแต่ก็บางทีก็ยังไปยุ่งเกี่ยวอยู่อีกนะนี่ก็มีข่าวออกมาดังที่พวกเรารู้นั่นแหละครับเรื่องประเพณีการทอดกฐินนะหลายคนก็บอกว่าจะพยายามทอดให้ได้3วัดในแต่ละปีแต่บางคนวัดเดียวก็ใช้ได้แล้วแหละโดยเฉพาะคนที่จะเป็นเจ้าภาพพุ่มกฐินเนี่ยนะอันนี้ก็มีความเชื่อกันอีกนั่นแหละว่าเกิดมาครั้งหนึ่งให้ได้เป็นประธานนะในการทอดกฐินสักครั้งนะบุญกุศลก็จะได้มากทีเดียวรวมทั้งคนในครอบครัวญาติพี่น้องคนที่รักของเราถ้าเรานึกนะแล้วก็ส่งพลังบุญเหล่านี้ไปให้เขาโดยผ่านกระบวนการทางพระคุณเจ้านะครับเพราะว่าด้วยอำนาจแห่งความดีพลังความดีเหล่านี้ก็จะแผ่รัศมีส่งต่อไปได้อยู่แล้วแหละครับนะเรื่องของความดีเหมือนกระแสไฟฟ้านะครับที่เดินไปตามสายเราไม่เห็นรูปหรอกว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็มีผลส่งให้เกิดแสงสว่างได้เดินไปตามสายนะองค์ประกอบครบมีดวงไฟก็ไปเสียบเปิดสวิตช์ติดสว่างอย่างที่ผมออกรายการเนี่ยนะครับถ้าไม่มีแสงสว่างก็ไม่ได้นี่ก็เปรียบเหมือนพลังความดีที่สั่งสมนั่นเองครับการทอดกฐินจะทอดกฐินวัดไหนก็แล้วแต่นะครับนะจะเป็นวัดใหญ่วัดเล็กวัดขนาดกลางอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเป็นบุญกุศลนะแต่บางคนเขาก็ตั้งหลักว่าเอาวัดบ้านเกิดนะนี่ก็มีเอาวัดบ้านเกิดก่อนแล้วก็ไปวัดอื่นแต่บางคนก็ตั้งหลักว่าเอาวัดที่เป็นศูนย์กลางสำคัญนะเช่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มักจะถึงนึกถึงวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรวิหารก่อนถือว่าเป็นวัดสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับนะคืออายุอิฐเก่าถึงปีพ.ศ. 1318 นานมากแล้วครับนะอายุอิฐที่สร้างองค์เจดีย์องค์เล็กข้างในนะครับก็เก่ามากแล้วอายุ 1,251 ปีแล้วปีนี้นะเพราะฉะนั้นบางคนทอดกฐินวัดแต่เป็นกฐินหลวงนะแต่วัดพระบรมธาตุก็วัดอื่นๆนะก็เหมือนกันแล้วครับนะบุญกุศลก็คงจะได้ทั่วถึงเหมือนกันพลังบุญก็ได้เหมือนกันแล้วครับเพราะเราทำเพื่อพุทธศาสนานะสำหรับวัดที่ผมไปทอดกฐินปีนี้ก็คงจะมากกว่าหนึ่งนะครับนะก็ดูตามจังหวะเวลาถ้าไปวัดไหนไม่ได้ก็จะก็ส่งข้าบัญชีนะถ้าก็มีดีกามาหรือไม่ก็ฝากนะให้พรรคพวกนะช่วยทำบุญให้นะครับวัดบ้านเกิดผมปีนี้ก็คงได้ไปนะครับจริงๆผมก็ไปกับทุกปีแล้ววัดบ้านเกิดปีนี้ผมก็ไปวัดบางกุระตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทอดกฐินในวันที่31ตุลาคมนะครับนะพิธีก็เริ่มประมาณสัก9โมงมั้งนะพระพี่น้องคนใดนะมีความประสงค์จะทำบุญทอดกฐินร่วมถวายผ้ากฐินกันในปีนี้ก็ขอเชิญนะครับวันที่31ตุลาคมพ.ศ. 2569นะก็ตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกานะครับนะไปแล้วก็ไม่อดนะครับนะมีโรงเลี้ยงว่างั้นแหละนะทอดกฐินทุกวันเขาก็เลี้ยงกันครับไม่เลี้ยงขนมจีนก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมี่นะอาหารที่คนใต้ชอบนะมีผัดอร่อยโดยเฉพาะมีผัดปากพนังเนี่ยแต่วันนี้ผมไปที่โรงเรียนบ้านเกิดโรงเรียนผมเคยเรียนโรงเรียนวัดบางกุระไปก็ได้กินหมี่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะสินค้าอาหารประเภทโอท็อปนะของตำบลบ้านใหม่นะตำบลบ้านใหม่เพราะว่าโรงเรียนผมมาตั้งอยู่วัดผมมาตั้งอยู่ในตำบลบ้านใหม่คือวัดบางกุระในโรงเรียนบางกุระก็ไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยไปดูว่าโรงเรียนมีอะไรที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือได้บ้างนะครับเพราะผมเรียนจบชั้นประถมมาศึกษาป.1 ป.4 ที่นั่นนะครับนะครับนี่คือเรื่องของคนพุทธทั้งหลายที่คิดในเรื่องการที่จะให้นะครับนะให้แล้วมีความสุขให้แล้วสบายใจนะฐานะนะเห็นไหมตักฐานะครับนะเด็กวัดเขาจะร้องเปล่าให้ได้ยินแต่เมื่อนะพระบิณฑบาตไปถึงบ้านไหนไม่ว่าจะทาง
บกหรือว่าทางน้ำทางเรือนะครับเพราะผมเคยไปเด็กวัดมาก่อนผมรู้นะนี่คือสิ่งที่เราทำบุญกันการทอดกฐินนะคงสิ้นสุดก็วันลอยกระทงนะครับวันสุดท้ายส่วนมากนะวันลอยกระทงเป็นวันสิ้นสุดของการทอดกฐินว่างั้นแหละวันช่วงระยะเวลาไหนก็เลือกเอาในช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดเอาไว้นะประเพณีสำคัญทอดกฐินนะมันจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนะครับนะร่วมกับกรรมการวัดก็ช่วยกันนะดูแลเงินกฐินให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องนะแล้วก็ใช้ประโยชน์เงินของกฐินให้ได้จริงๆให้คุ้มค่าไม่ใช่ได้เงินไปแล้วแล้วเที่ยวรั่วไหลแต่อย่าให้เข้าทำนองว่ากรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งที่เป็นเพลงที่เขาร้องกันนะครับนานแล้วแหละเพลงนี้ครับเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องประเพณีเราต้องทำเอาไว้นะเพื่อที่จะเป็นพลังเป็นกำลังให้แก่เราในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติแล้วก็อนาคตชาติในการที่จะเดินทางต่อไปหลังจากที่เราไม่หายใจแล้วนะครับนะนี่คือเรื่องสำคัญประเพณีหนึ่งซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วนะนั่นก็คือประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบนะเป็นการเริ่มต้นเสียหน่อยนะครับนะประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบก็คือการทำบุญในช่วงเดือนสิบนะแรมสิบแรมหนึ่งค่ำถึงแรมสิบห้าค่ำของเดือนสิบนะซึ่งปีนี้แรม1ค่ำตรงวันที่27กันยายน

ให้ทำต่อเนื่องกันมาจนทุกวันนี้แต่จุดประสงค์สำคัญนะเท่าที่พอสรุปได้ก็คือการแสดงออกถึงความกตัญญูนะของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อนะผู้ที่จากไปก่อนแล้วคือสิ้นชีวิตไปแล้วแล้วก็เน้นไปที่ผู้เสียชีวิตที่ไปรับกรรมอยู่ในแดนนรกหรือนรกภูมินะครับเพราะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาไว้หรือความไม่ดีความชั่วอะไรก็แล้วแต่ก็มีทั้งประเภททำไม่ดีไว้ไม่มากนักปานกลางและก็หนักมากหรือทำชั่วไว้ไม่มากทำชั่วมากแล้วทำชั่วอย่างแรงอย่างหนักแต่นี่ก็โทษที่จะได้ก็คือไปตกในนรกขุมต่างๆในนรกภูมินะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เรารู้สืบทอดกันมาตามลำดับนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นเอกสารโบราณอะไรต่างๆมีเขียนไว้เช่นในไตรภูมิพระร่วงที่พระยาลิไทยพระยาธรรมราชาลิไทยทรงนิพนธ์จาก108คัมภีร์นะทางพุทธศาสนานะครับแล้วออกมาเป็นไตรภูมิพระร่วงและในไตรภูมิพระร่วงนี้ก็บอกไว้ว่านะมีสามภพสามภูมิภพที่หนึ่งคือกามภูมินะไตรภูมินะที่อยู่ภูมิและที่อยู่สองก็คือรูปภูมิสามอรูปภูมิมีสามภพหรือสามที่อยู่แต่ถ้ากามภูมิก็คือถิ่นที่อยู่หรือสัตว์ที่อยู่ในภูมินี้ก็จะมีความปรารถนาความต้องการความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะจึงเรียกว่ากามภูมิหรือความใคร่ความต้องการกิเลสตัณหาราคะนี่มีนะในกามภูมินี่มีทั้งคนหรือมนุษย์เนี่ยนะครับนะเทวดาบางส่วนก็อยู่ในกามภูมิสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายทั้งหลายและก็สัตว์นรกด้วยเรียกสัตว์นรกนะครับคือคนที่ตายไปแล้วต้องไปตกนรกนะก็อยู่ในกามภูมิส่วนรูปภูมินั้นก็หมายถึงภูมิที่อยู่ของเทวดาหรือผู้สร้างบุญมากทั้งหลายในนางฟ้าเนี่ยนะครับนะก็จะมีรูปให้เห็นรูปหน้าตาดีหล่อเทวดานางฟ้านั่นแหละนะแต่ว่าในเรื่องของกิเลสตัณหาราคะนี่นะมีน้อยหรือไม่ค่อยมีนะอันนี้เรียกว่ารูปภูมิมีแต่รูปให้เห็นนะและในภูมินี้จะมีแต่คนหน้าตาดีนะผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อนะเขาเรียกว่าพวกเทวดาพวกนางฟ้าทีนี้พอไปอรูปภูมิคือไม่มีรูปมาไม่มีรูปก็มีการกล่าวถึงพระพรหมหรือเทพทั้งหลายนะที่อยู่ในดินแดนเนี้ยนะไม่มีรูปก็หมายถึงว่ารูปร่างที่เห็นเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสัตว์เป็นส่วนแบบคนแบบอะไรแบบเทวดาที่อยู่ในรูปภูมินั้นก็ไม่มีรูปร่างอย่างนี้นะโดยเฉพาะมีพรหมชั้นสูงสุดนะก็บรรยายไว้ในไตรภูมิว่าเหมือนรูปร่างกลมยาวเหมือนกับฟักก็คือขี้พระภาษาใต้เหมือนขี้พระตั้งอยู่ในพานนะอยู่ในพานนั่นคือพรหมก็เหมือนกับจะพูดได้ว่าพรหมสถิตอยู่ในพานแห่งสวรรค์นั่นแหละพวกนี้นะครับตั้งอยู่เพราะนั้นพระพรหมใต้สวนพระนารายณ์นะท่านจะอยู่ภูมินี้หรือเปล่าแต่พอมาวิเคราะห์นะถ้าพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมนะพระองค์ก็ยังมีประชายานะครับนะอย่างพระรายก็พระลักษมีเทวีไร่สวนก็พระอุมาเทวีเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นพระอิศวรพระนารายณ์นี่ถ้าถามว่าอยู่ในรูปภูมิไหมน่าจะอยู่ในรูปภูมิหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ในอรูปภูมิหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างต้องสิ้นหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระองค์ไม่ติดอยู่ในภูมิไหนแล้วเรียกว่าหมดอาสวะสิ้น
แม้แต่อรูปภูมิก็น่าจะเหนือกว่าชั้นอรูปภูมิพระพุทธเจ้านะ

0: ความเข้าใจของเราที่ตีความในทางพระพุทธศาสนานะแต่อย่างน้อยก็อารูปภูมินะพระพุทธเจ้าของเราเองนะครับนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะนอกจากจะทำบุญให้กับเปรตชนเปรตในภาษาสันสกฤตนะครับแต่ถ้าเปตาชนภาษาบาลีก็ความหมายเดียวกันนะแปลว่าผู้จากไปก่อนแล้วนะนะหรือผู้ที่ทำความชั่วไว้จะต้องลงไปรับกรรมในแดนนรกเรียกว่านรกภูมินรกภูมินี่ก็อยู่ในกามภูมินี่แหละแดนนรกนะครับเมืองนรกนะบ้าก็กล่าวว่าก็อยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างที่ไม่ใช่อยู่นรกที่ไม่ใช่ต้องอยู่นรกพวกกามภูมิพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเปรตอสุรกายนี่ก็อยู่ร่วมกับคนทั้งหลายนี่แหละนะอยู่บนโลกเนี้ยนะครับแต่ถ้านรกเนี่ยอยู่ข้างล่างจัดไว้พิเศษทีนี้ใครควบคุมนรกนะถ้าตามที่เราเรียนรู้กันมาผู้คุมนรกก็คือยมบาลนะภาคใต้เรามักตอกเสียงว่ายมพบาลยมมะบาลนะครับนะยมมะบาลคือพญายมผู้ดูแลแล้วก็มีลูกน้องน่าจะมีจำนวนมากคอยคุมคอยบังคับบรรดาเปรตชนทั้งหลายเปรตทั้งหลายนะในหนังสือไตรภูมิพระร่วงและในเปตวัตถุนะเปตวัตถุนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกนะครับนะนี่ขนาดในพระไตรปิฎกยังมีเรื่องเปตะวัตถุวัตถุแปลว่าเรื่องราวนะไม่ใช่เฉพาะของแข็งอย่างเดียวนะครับนะในภาษาทางภาษาบาลีอินเดียเปตะวัตถุแปลว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเปตะหรือเปตานะหรือภาษาอังกฤษใช้ว่าเปรตนั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะบอกเราว่าเรื่องเปรตเรื่องเปตานั้นมีนะและในจากประสบการณ์ในชีวิตของผมจะตั้งแต่หนุ่มๆที่พอรับรู้เรื่องราวเรื่องเปรตหรือเปตชนเนี่ยนะครับบ้างจนกระทั่งถึงอายุ70กว่าเนี่ยนะครับนะก็เริ่มเข้าใจในเรื่องเหล่านี้และมีข้อมูลอะไรค่อนข้างมากนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งปีที่มีรองผู้ว่าการราชการจังหวัดหญิงจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อรองผู้ว่าอรุณีนะครับท่านประชุมแต่เรื่องจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นั้นมีการจัดงานฉลองด้วยนะครับในภาคใต้เนี่ยจัดงานฉลองนั้นก็แล้วแต่จะจัดกี่วันนะแต่เมื่อก่อนนี่จัดไม่กี่วันแต่ทุกวันนี้จัดเท่ากับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10คือ15วัน15คืนแรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำในการจัดงานครั้งนั้นนะครับที่ประชุมพูดคุยกันเรื่องจะทำหนังสือเกี่ยวกับเปรตนะและที่ประชุมก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้จัดทำหนังสือเปรตแล้วก็ทำขึ้นมานะครับโอ้ทำเยอะหลายพันเล่มแจกผู้ที่ไปในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แล้วไปแจกตามวัดบ้างนะครับนะที่มีการจัดประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะเรื่องเปรตนะก็ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างจากไตรภูมิพระร่วงหรือจากเตภูมิกถานะของเก่านะหรือจากพระมาลัยอย่างนี้นะครับพระมาลัยนะก็มีในเรื่องเปรตนะเพราะว่าพระมาลัยพระองค์นี่ท่านไปสวรรค์ด้วยไปนรกก็ได้ท่านไปได้หมดแล้วก็พาคนไปดูว่านรกเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้เป็นยังไงนี่ในเรื่องพระมาลัยนะครับนะซึ่งก็เป็นเอกสารส่วนหนึ่งและผมก็มีประสบการณ์ในการพูดคุยปรึกษาหรือในเรื่องเปรตเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งได้รับการเชิญจากช่อง3หรือช่อง9เนี่ยจำไม่ได้หลายปีมากนะครับตอนที่ทำงานที่หมหาวิทยาลัยว่าไรลักษ์ใหม่ๆนะครับน้องที่เป็นผู้สื่อข่าวที่นครนี่นะครับน้องป้าจอยฝอยขาวนั่นนะครับนะก็ประสานมาว่าช่อง9ต้องการให้ไปออกรายการขอเชิญอาจารย์ได้ไหมก็ต้องนั่งเครื่องบินนะครับไปกรุงเทพนะครับนะเขาก็จ่ายค่าเครื่องบินให้นะครับนะในการออกรายการนั้นก็มีผู้ดำเนินการเป็นผู้อะไรจัดรายการของช่องเนี้ย เป็นดาราด้วยนะครับนะนะดาราแล้วก็มีผู้ชายด้วยนะผู้หญิงเป็นดาราผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ถามว่าอาจารย์เรื่องเปรตอาจารย์เชื่อไหมว่ามีตอนแรกๆผมก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่นะครับตอนนั้นอายุสัก40กว่านะครับมาอยู่มหาวิทยาลัยวะไรลักษ์ใหม่ๆนะครับน่าจะสัก43 44นะบอกว่าผมน่ะได้รับฟังเรื่องนี้ได้เรียนรู้เรื่องนี้มาพอสมควรทีเดียวแต่ว่าถ้าพูดว่าประสบด้วยตัวเองในเรื่องได้เห็นเปรตอะไรยังไม่เห็นนะในการฝันนั้นมีบ้างบางทีไปเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าดูในความฝันก็แต่ยังไม่เชื่อมั่นทีนี้ก็ในระหว่างที่ผมพูดนะเขาก็รูปเปรตนะฉายให้ดูในจอทีวีนะครับก็เป็นรูปเปรตตอนงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ที่นครศรีธรรมราชนะซึ่งเขาทำกันทุกปีรูปเปรตนะครับนะโดยเฉพาะจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเปรตนะที่ป่าตะเคียนสารคามจังหวัดนะครับและในวันแห่มรับนะซึ่งเป็นวันสำคัญนั้นก็เอาเปรตแห่ด้วยนะครับในกระบวนการแห่ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งผู้ดำเนินรายการก็บอกว่าในการพูดเรื่องเปรตในวันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะไม่ใช่เฉพาะดร.รองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติแต่มีอีกท่านหนึ่งคือท่านวชิระเมธีเดี๋ยวท่านจะได้พูดผ่านทางโทรศัพท์จากวัดที่ไหนเชียงรายท่านอยู่นะครับนะก็ต่อสายแล้วพูดกันแต่ก็วันนวัตกรรมพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความเห็นในเรื่องเปรตอย่างไรเจ้าขานะนะขอความรู้และท่านวชิระเมธีในขณะนั้นท่านก็กำลังพุ่งแรงนะครับเป็นที่นิยมพระเทศเก่งท่านบอกว่าโยมไม่เรื่องความเชื่อที่พูดกันมาก็มีแต่ในความเป็นจริงคือเปรตมีอยู่จริงโอ้ท่านบัววชิระเมธีนี่ประโยค9มั้งแต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อก็ให้ไปที่เชิงเขาหิมาลัยแล้วก็ไปนั่งเข้าสมาธิถ้ากรรมฐานได้ก็ยิ่งดีก็จะเห็นเปรตเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆสายแบบที่เรากล่าวถึงกันปากเท่ารูเข็มอะไรต่อมีอะไรนะมือเท่าใบตาลนะเพราะว่านินทาครูบาอาจารย์ด่าว่าพระภิกษุสงฆ์ด่าว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายทุบตีนะเหล่านี้ก็จะเป็นเปรตรูปนี้แล้วก็มีเปรตบางตนท่านว่างั้นนะมีลูกอัณฑะเท่ากับกระบะรถยนต์รถยนต์ใหญ่มากลูกอัณฑะก็คือนั่นแหละไอ้สองลูกของผู้ชายที่อยู่คู่กับลึงนั่นแหละนะครับก็พูดตรงๆคือไข่นะไข่ผู้ชายบอกลูกอัณฑะเท่ากับบะรถยนต์ผมก็หัวเราะคันนี้หัวเราะทางหน้าจอทีวีเลยนะครับเพราะว่านึกไม่ถึงว่าจะมีเปรตประเภทนี้แต่เท่ากับกระบะรถยนต์ใหญ่มากนะผมคิดว่าท่านวอไว้เวทีในท่านคงจะมีประสบการณ์ในการไปนั่งสมาธิกรรมฐานนะครับที่เชิงเขาหิมาลัยบอกว่าเป็นที่ชุมนุมเปรตนะที่นั่นนะครับนะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับท่านผู้ชมท่านฟังครับความรู้เรื่องเหล่านี้เรื่องเปรตเนี่ยนะครับตามที่ผมพูดคุยมานะก็คงจะเป็นจริงกระมังนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างมีชีวิตอยู่ก็จงทำแต่ความดีเอาไว้เป็นหลักอย่าเผลอใจไปทำความชั่วเดี๋ยวจะต้องไปตกนรกนะซึ่งมีหลายขุมที่ว่านะครับนะไม่ว่าจะขุมหม้อน้ำทองแดงเพราะกินเหล้ามากเกินนะครับนะหรือว่านรกขุมอื่นซึ่งมีอยู่มากมายโดยเฉพาะนรกอเวจีนรกเนี่ยเย็นเฉียบอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้กี่กับกี่คันอยู่ในนรกกันก็ลงโทษพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับทำพระสงฆ์แตกแยกหรือสังฆเภทแล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้าพ่อเลือดในนั้นก็ใช้คำว่าโลหิตุบาทก็หมายถึงท้าวพุทธเจ้าห่อเลือดนะครับมีเลือดห่อขึ้นมาคำว่าห่อนั่นก็คือเห็นเป็นเลือดนะอยู่ใต้ผิวหนังนะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นแผลนะแค่ทำให้ห่อเลือดนี่ก็ห่อลงนรกกับเวจีแล้วนะนี่เป็นเรื่องที่เรารู้กันมาโดยเฉพาะกรณีที่เทวทัตนะผลักก้อนหินหมายที่จะปลงประชนพระพุทธเจ้านะครับจากที่ข้างกุฏิของพุทธเจ้านั่นแหละ พราะว่าพระก็มาฟ้าพุทธเจ้าแล้วก็มาพักอยู่แถวนั้นบ้างเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์นะซึ่งผมไปมาแล้วนะครับที่ราชคฤห์แล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกุฏิพุทธเจ้าก็ไม่ใหญ่นะครับกุฏิท่านเนี่ยก็มีห้องเพื่อที่จะรับผู้ที่ไปบูชาท่านไปกราบท่านส่วนหนึ่งรับแขกนะครับแล้วก็ห้องพระบรรทมแค่นั้นเล็กๆนะครับนี่คือพระพุทธเจ้าเรามักน้อยอยู่แล้วแหละสร้างไว้ด้วยอิฐนะครับอิฐโบราณครับท่านผู้ชมท่านครับเทวทัตก็ใช้ดาลูกน้องเทวทัตคุมคนกันเทวทัตเองเพราะต้องการแย่งตำแหน่งพุทธเจ้านะครับจะเป็นพุทธเจ้าเสียเองใช้ผลักก้อนหินลงไปแต่ด้วยบุญบารมีของพุทธเจ้านั่นแหละแต่ก้อนหินก้อนใหญ่นั้นไปกระทบกับแง่หินอื่นนะครับก็แตกแต่พอแตกสะเก็ดนั้นแล้วไปถูกหลังพระบาทพระพุทธเจ้าห่อเลือดนี่ตกนรกนะครับนะธรณีสูบผมก็ไปดูที่ธรณีสูบด้วยที่หน้าวัดอะไรแล้วผมลืมชื่อแล้วนะไปอินเดีย5ครั้งก็ไปดูหน้าอกุฏิพระพุทธเจ้าไปวัดต่างๆครบเกือบทุกวัดนะครับนะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ไปนะที่ไว้ทรัพย์สินเงินทองทำเป็นบ่อนะสองบ่อสามบ่อละไว้ทรัพย์สินนะเต็มไปหมดนั่นอนาถบิณฑิกะเก็บเงินไว้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเพราะนั้นทำบุญเอาไว้ถ้าไม่ต้องไปตกนรกไปรับกรรมทรมานอย่างว่าเนี่ยทำความดีจะได้จะเรียกว่าไปจุติในสวรรค์จะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยก็เกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์นะสร้างความดีแต่การเกิดเป็นคนหรือมนุษย์นี่เขาว่าโชคดีแล้วนะบางคนบอกโชคดีกว่าเทวดาอีกเพราะได้มีโอกาสได้ทำบุญสุนทานเทวดานางฟ้าไม่ได้ทำบุญนะก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะบอกว่าเกิดมาเป็นคนหรือมนุษย์นี่ดีที่สุดนะได้พบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลที่ว่าเพราะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10จุดหลักก็คือเน้นความกตัญญูนะเพื่อให้ญาตินะที่ตายไปแล้วที่ทำความชั่วได้รับบุญในส่วนนี้ในการดำเนินการประเพณีนี้เขาก็ตั้งหลับเล็กในวันแรม1ค่ำส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าหลังถ้าลืมก็2ค่ำก็ได้3ค่ำก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่ลืมแรม1ค่ำนั่นเป็นหลักหลับเล็กก็คือจัดอาหารลงในภาชนะขนาดเล็กนะถ้าเป็นญาติที่ใกล้ชิดนะครับนะเราก็ตั้งไว้ในบ้านให้เข้ามากินถึงบ้านเลยนะต้อนรับนะผู้มาเยือน15วัน15คืนนะส่วนที่ไม่ใช่ญาติก็ไว้นอกบ้านนอกกำแพงบ้างข้างทางบ้างใต้ต้นไม้บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้หลับใหญ่นะก็มักจะทำกันแรม15ค่ำแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะแรม14ค่ำก็แล้วแต่นัดกันในแต่ละวัดนะครับนะความพร้อมนะส่วนมากก็แรม15ค่ำนะครับในการทำพิธีบุญศาสตร์เดือน10นะหลับใหญ่นั้นก็ใช้ภาชนะขนาดใหญ่ภาชนะจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นถาดเป็นด้งกระด้งอะไรนี่เมื่อก่อนนะครับก็ใช้กันแล้วก็โลโล่ภาษากลางว่าโล่ภาษาใต้เรียกว่าโลนะเอาใส่เข้าไปแต่ทุกวันนี้มีภาชนะนะที่มีหลายรูปแบบนะบ้านเรือนที่มีฐานะดีก็เป็นภาชนะทองเหลืองนะเป็นเหมือนกับอะไรของภาคเหนือโตกนะครับคล้ายๆโตกนี่จะทำกับพวกหวายพวกอะไรนี่พวกไม้นะครับนะแต่ว่าทางภาคใต้เราก็มีทองเหลืองแต่ภาคเหนือก็อาจจะมีโตกที่เป็นโลหะเหมือนกันนะครับก็ใส่อาหารที่สำคัญก็คือลาพองไข่ปลาชาขนมบ้าขนมดีซัมหรือเบซัมนะขนมลาก็บอกว่าเพื่อให้เปรตปากเล็กทะลุเข็มได้กินส่วนหนึ่งและบางส่วนก็บอกว่าเพื่อให้เป็นเสื้อผ้าได้นำไปใช้ส่วนพองนั้นก็ใช้เป็นเรือแพนะเพื่อใช้ขี่ในแดนนรกนะครับนะส่วนขนมไข่ปลานะหรือบางคนเรียกว่าขนมกงนะครับนะก็รูปคล้ายกับกงเรือด้วยคล้ายไข่ปลาด้วยก็ให้เป็นเครื่องประดับนะเป็นสร้อยมือเป็นตุ้มหูอะไรก็แล้วแต่ขนมสะบ้าหรือขนมบ้าภาคใต้ขนมบ้าไว้เล่นบ้ากันนะเวลาจะเล่นบ้าตอนไหนแล้วแต่นะในช่วงสงกรานต์ก็เล่นกันในเมืองนรกนะดีซัมหรือเบซัมก็เหมือนกับเงินเหรียญกลมๆนะครับ แต่มีที่เป็นรูด้วยเพราะเมื่อก่อนมีเหรียญรูนะไทยสมัยโบราณรุ่นแม่เท่าผมก็เห็นอยู่นะครับรุ่นทวดเห็นอยู่ใช้สตังรูเขาเรียกตังรูนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อที่จะให้กับเปตชนโดยเฉพาะนะลาพองไข่ปลาหนมบ้านหนมดีซัมหรือหนมเบซัมนะครับนะนอกจากนั้นจะมีลาลอยมันนะหนมจู้จุนนะหรือขนมกระดูกไก่หรือขนมค้อมแล้วก็ทำได้ทุกอย่างใส่ได้ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นอาจจะมีพวกเกลือพวกพริกหรือดีปรีนะครับนะหรือพริกไทยก็แล้วแต่นะครับขมิ้นหอมกระเทียมใส่ได้หมดถ้าเข็มสายได้ก็ใส่เข้าไปนี่เป็นเรื่องของการจัดหมับให้ออกเสียงว่าหมับนะครับหมับเล็กหมับใหญ่แล้วก่อนที่จะถึงวันหมับใหญ่ก็มีการเตรียมสิ่งของต่างๆเรียกว่าวันจ่ายก็มักจะเป็นแรม14แรม15ค่ำวันจ่ายนะแรม13ค่ำส่วนแรม14ค่ำหรือ15ค่ำนั้นก็หลับใหญ่นะส่วนมากนะก็บอกว่าพาหลับไปวัดนะก็ฉลองกันก่อนในแรม14ค่ำพอแรม15ค่ำก็นั่นแหละจัดหลับใหญ่และทำพิธีทางพระพุทธศาสนาและในการวันที่ทำพิธีหลับใหญ่นะครับทำบุญผ่านพระภิกษุสงฆ์นะครับนะก็จะมีการชิงเปรตด้วยคำว่าชิงเปรตหมายถึงการเอาอาหารเดือนสิบเนี่ยลาพองไก่ปลาหนองบ้านนี่สำหรับอย่างอื่นบางคนก็มีใบสีแดงใบสีม่วงอะไรใส่ในหลับด้วยนะก็ไปตั้งรวมเข้าที่เดียวกันนะครับนะและตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปหนึ่งดอกขอให้เปตชนญาติของเราได้มากินนะครับนะเปรตก็จะมากันนะแต่เราไม่เห็นตัวพอเปรตกินเสร็จนะอันนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องชิงเปรตนะไปรอกันเต็มรอกันเต็มทั้งผู้เด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับทั้งหมดนะครับแต่การจะชิงได้นั้นต้องให้พระคุณเจ้าไว้สัญญาณนั่นก็คือดึงสายได้ที่ต่อจากที่พระทำพิธีมาถึงที่อาหารเปรตตั้งอยู่นั่นแหละครับบางแห่งก็ทำเป็นศาลานะอย่างที่วัดบ้านผมที่วัดบางคุระเนี่ยเขาทำเป็นศาลาเลยนะก็ตั้งบนศาลานั่นแหละบางแห่งไม่มีศาลานะเขาก็หาอะไรรองนะปรับแล้วก็ประกาศว่าห้ามชิงก่อนแต่จนกว่าผู้ที่ให้สัญญาที่คุมดูแลตรงนั้นนะครับให้สัญญาบอกว่าเอ้าชิงได้ชิงได้หมายถึงพระคุณเจ้าดึงสายสินหรือสายได้แล้วนะก็ชิงกันไปอาหารที่ชิงได้นั้นถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับนะเพราะเราก็จะกินกันทันทีนะส่วนหนึ่งก็พากลับไปบ้านนะให้คนในครอบครัวได้กินเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเอาไปหว่านในโคกหรือแปลงผักนะครับหรือในนาก็จะทำให้อาหารโทษพืชผักมีความอุดมสมบูรณ์นี่คือเรื่องของประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่เวลาพองไข่ปลาหนมบ้านหนมดีซัมหรือขนมต่างๆนั้นก็ถวายพระคุณเจ้าพระภิกษุนะครับด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทวดลวดลาพ่อแม่ของเรานะด้วยนะนอกจากนั้นก็เสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆทั้งหลายหรือเงินนะเราก็ถวายพระคุณเจ้านะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมีการถวายไทยทานต่างๆเหล่านี้นะครับนะแก่พระคุณเจ้าปัจจัยต่างๆคีลานเภสัชหรือยาหยุกต่างๆพ่อแม่เราก็เหมือนกันนะครับให้รายได้เราก็ให้ถือว่าเป็นการกตัญญูผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับก็เป็นประเพณีสำคัญนะครับประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบเอาละครับแรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำนะปีนี้วันที่27กันยายนถึงวันที่11ตุลาคมเป็นช่วงประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบแล้วก็มีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบด้วยก็หลายแห่งนะครับในภาคใต้ก็จัดกันหรือที่ภาคกลางนะครับคนใต้ที่ไปอยู่กรุงเทพเขาก็จัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบด้วยและรวมทั้งปฏิบัติประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบส่วนจัดงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งการจัดงานที่นครราชจัดมายาวนานแล้วครับนะ103ปีจัดใหญ่นะเริ่มจัดครั้งแรกที่สนามหน้าเมืองและต่อมาย้ายไปที่ทุ่งท่าลาดหรือสวนสมเด็จพระศรีนครินทรานะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เพราะว่าที่สนามหน้าเมืองแคบไปคนมาเยอะเหลือเกินมาทั่วประเทศชาวต่างประเทศก็มาเที่ยวก่อนหลังเพราะจึงเลื่อนไปจัดนะที่กว้างกว่าคือสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทรา84ที่หลายพันไร่นะครับนะแต่ไงก็ตามก็ยังมีการจัดแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรมที่สนามหน้าเมืองโดยเฉพาะการแข่งขันหนังตะลุงถ้วยพระราชทานนะซึ่งจัดมาหลายปีแล้วครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่ม แต่เสนอในการให้แข่งหนังตะลุงมโนราถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชปีนี้ก็เป็นครั้งที่19แล้วครับโดยวัฒนธรรมเป็นหลักวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหลักนะครับนะน้องสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดปีนี้ก็เป็นหลักแล้วก็ทางจังหวัดนะครับช่วยกันในการจัดรวมทั้งเทศบาลก็ให้สถานที่คือสนามหน้าเมืองจัดแข่งหนังตะลุงถ้วยพระราชทานหนังตะลุงไทยทั้งหลายมาจากภาคไหนก็ได้ครับมาแข่งเลยมี2รุ่นคือรุ่น39ปีไม่เกิน39ปีกับรุ่น40ปีขึ้นไปนะครับถ้วยพระราชทานจ้าของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพร้อมด้วยเงินรางวัลแต่รุ่นนะครับนะ 50,000 40,000 30,000 3รางวัลพร้อมด้วยเกียรติบัตรนะของผู้ว่าการจังหวัดนะถือว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เป็นการส่งเสริมธนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนะหนังตะลุงริชาร์โดเพลย์ริชาร์โดปาเป็ดซึ่งชาติที่เจริญแล้วนะเขามีหนังตะลุงทั้งนั้นนะครับนะแล้วเราก็พูดคุยกันว่าจะเสนอหนังตะลุงริชาร์โดเพลย์ออฟไทยเนี่ยนะครับนะขึ้นมรดกโลกด้วยตามโนราไปหรือมโนหาราหรือมโนราเอาการันไปกาที่ตัวหอที่อยู่หลังนอนหนูอ่านว่ามโนราคนภาคใต้เรียกว่าโนรา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
7: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินทร์บริเวณใกล้ซอยนวมินทร์155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกรามสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนทสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราภรณ์ถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
9: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอัมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตปีละ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
14: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการ

0: อยู่จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
5: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
6: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความ

มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก

0: ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

การไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างๆที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนแต่เพียงเท่านี้ในกรณีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนเรื่องภารกิจที่ไปต่างประเทศมานั้นผมจะหาเวลาหรือจะออกเป็นรายงานแถลงการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อตกลงหรือว่าท่าทีต่างๆผลจากการไปพบทำรถโชว์ประเทศไทยให้กับสถาบันนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการบริษัทระดับโลกที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนนะครับประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เรามีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในประเทศซึ่งผมคิดว่าเรื่องการแถลงข่าวของภารกิจจากต่างประเทศนะครับผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้วันนี้เราได้มีเวลาไปแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับขอขอบพระคุณครับ

0: ับนั่นเป็นการแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการมาบอกถึงภารกิจในวันนี้นะครับรวมถึงอย่างที่ท่านได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่าน
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
5: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ดิวภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจากคอส AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมโนกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกคงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลอง คาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ท่านประสานการฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกมันก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิหอนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งถือว่าทั้งให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้องสองอาทิตย์อ่ะแต่สำหรับเมนผมว่าสองวันสามวันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์อู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์กราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขน จากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
5: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
4: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางไชนาทป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
6: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งขุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้น รวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่หนึ่งตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอ3ชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 ถึง 12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12 ถึง 14 นิ้วรวม 17 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเริ่มปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
8: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
7: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่า สธนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1,827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สธนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอยากฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
12: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันกระดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปูนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนินโยอาจเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้า

0: รับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 14.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชิยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป2-0เกม14-21 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า 2-0 เกม 21-6 และ 21-10 จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม 2-0 เกม 21-16 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 8-21 และ 22-24 ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน 0-2 เกม 15-21 และ 14-21 ประเภทหญิงคู่แพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังณปภากรตุงคสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาราน0-2เกม8-21และ12-21 ส่วนมูนานันทกา

0: เอี่ยมสะอาดกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแรมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย1-2เกม21-11 20-22 และ19-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีระยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน 0-3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 นาทีขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน 4-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีผานิชคาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1. การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา2. ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนม ประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัว

0: ปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะขัวป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะขัวป่า radio.prd.go.th/ตะขัวป่าก
8: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
10: ่หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อ่ะโยลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
9: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไป น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ.1784ครับป้า
10: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อม

0: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
1: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
0: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
1: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
0: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: บาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
2: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
1: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
2: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
1: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งพบเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะซึ่งออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะส่งสัญญาณไปในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ฟังกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะที่หลายๆคนพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะหลังจากกินข้าวเที่ยงค่ะเปิดรายการฟังกันนะคะฟังเรื่องราวข่าวสารพร้อมกับงานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังสามารถโทรมาขอกันได้นะคะที่0764210055ค่ะหรือเม้นกันเข้ามานะคะที่สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้เราได้ทำการไลฟ์ผ่าน Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์กันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้คำตอบแล้วนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะที่หลายคนกำลังลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะมีต่ออีกหรือไม่นะคะซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะและอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและก็ลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อค่ะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญค่ะได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทค่ะรวมของเดิมที่มีอยู่300บาทก็จะเป็น1,000 บาทต่อคนก็คือคนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคุณผู้ฟังในเดือนตุลาคมนี้ก็คือตุลาคม2569คือเดือนหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนค่ะตลอดระยะเวลา2เดือนก็คือวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะดูแลประชาชนนะคะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนะคะพร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงค่ะมาตรการนี้จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีค่ะช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนค่ะทั้งนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมอันนี้ก็คือเดิมเนี่ยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เงินคนละ300บาทอยู่แล้วทีนี้พอรัฐบาลเติมให้อีก700บาทก็จะเป็น 1,000 บาทนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะตุลาคม2569นะคะอันนี้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เท่ากับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้ 1,000 บาทนะคะที่ร้านธงฟ้าหรือว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมเนี่ยก็คือ 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วอันนี้ให้ยืนยันกดยืนยันรับสิทธิ์ได้เลยในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี2565แล้วไม่ผ่านคุณสมบัติรอบปี2569ค่ะคุณผู้ฟังก็คือผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อครั้งปี2565หลังจากที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติก็คือกลุ่มนั้นล่ะค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไต่พรัด60-40ได้นะคะสำหรับรอบนี้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนและก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะตลอดจนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะอันนี้ก็มาใช้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้นะคะโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับการสมัครเนี่ยก็คือสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะก็คือคนที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการสมัครเนี่ยก็คือสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนกันถ้าเราเป็นคนใช้จ่ายนะคะแต่สำหรับร้านค้าเนี่ยเขาต้องมีแอปพลิเคชันทุงเงินนะคะเพื่อที่จะรับเงินจากพวกเรานะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตะกั่วป่าในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะก็ใช้จ่ายกันได้หลากหลายร้านหลากหลายประเภทกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหลายคนที่ใจจดใจจ่อรอลุ้นอยู่นะคะว่าเขาจะมีการผ่านคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะคำตอบก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือเดือนเดียวก็คือเดือนตุลาคมค่ะแต่สำหรับโครงการไทยช่วยแต่พลัส60-40ก็2เดือนนะคะใช้จ่ายได้2เดือนนะคะก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะคะใช้จ่ายให้หมดก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่ฟังเพลงกันไปแล้วก็จะมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: มีคุณผู้ชมสอบถามกันมานะครับว่าเวลามีอาการไอเจ็บคอเราก็กินฟ้าทะลายโจรกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้ามีไข้ด้วยเนี่ยเราสามารถกินยาลดไข้หรือว่ายาพาราเซตามอลได้หรือเปล่านะครับแล้วฟ้าทะลายโจรเนี่ยจะต้องกินยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันกับคุณหมอสุเมธีนามเกิดแพทย์แผนไทยชำนาญการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับอยู่กับคุณหมออดอีกแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ครับคุณหมออดครับฟ้าทลายโจรครับอันนี้มีสรรพคุณหรือว่าดีต่อสุขภาพยังไงบ้างครับ
2: ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของไทยมากในช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดนะฮะว่าคนเนี่ยโหประชาสัมพันธ์กันเยอะมากแล้วก็จริงๆตัวจริงๆก็มีประโยชน์มากครับซึ่งในองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือว่าในบัญชียาแห่งชาติต้องบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาแห่งชาติมานานแล้วนะฮะมาก่อนช่วงโควิดอีกนะฮะซึ่งสรรพคุณของตัวยาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของ ลดอาการเจ็บคอนะแก้อาการไข้หวัด
1: แล้วนอกจากฟ้าทลายโจรจะช่วยดูแลในเรื่องอาการไข้หวัดแล้วอย่างเงี้ยครับเขาช่วยในเรื่องอื่นอีกไหมครับ
2: นอกเหนือจากเรื่องของแก้เจ็บคอแก้หวัดแก้ไข้นะครับผมเนาะสรรพคุณของฟ้าทลายโจรตามบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็มีในเรื่องของการบรรเทาอาการท้องเสียด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเป็นท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะเช่นท้องเสียที่เกิดจากการทานอาหารที่มันอาจจะเผ็ดจัดทานอาหารที่มันเขาเรียกว่ามันแสลงกับท้องเราอ่ะแต่ละคนมีความแสลงไม่เหมือนกันเนาะคือมันไม่ได้เป็นภาวะที่เกิดจากการแบบเอ้ยมีเชื้อหรือว่าแบคทีเรียอะไรเข้าไปในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยฟ้าทลายโจรสามารถช่วยได้แต่ถ้าเป็นภาวะของการท้องเสียเนาะท้องเสียจากโอ้พวกแบคทีเรียพวกเชื้ออะไรต่างๆฟ้าทลายโจรอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลอันนี้อย่างแพร่หลาย
1: แล้วอย่างวิธีการกินนะครับคุณหมอก็คือบางทีเนี่ยคิมเจอข้างขวดให้กินถึงวันละ3แคปซูลเลยนะครับต้องกินตามปริมาณนี้ใช่ไหมครับ
2: ผมขออ้างอิงในบัญชียาแห่งชาติแล้วกันเนาะจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 กรัมถึง3กรัมกินหลังอาหาร 3-4 เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอน อยู่ที่ประมาณนี้ครับก็จะได้สารแอนโดรกราฟาไลท์อยู่ที่ประมาณ 60-120 มิลลิกรัมก็จะเป็นถือว่าเป็นความเข้มข้นของสารที่สามารถช่วยเยียวยารักษาอาการป่วยของเราได้คุณคิมเคยทานไหม
1: เคยทานอยู่ครับ
2: เคยทานใช่ไหม
1: รู้สึกว่าต้องกินเยอะมากเลยครับแบบเหมือนกับ
2: ทานสดเลยใช่ไหม
1: เป็นแคปซูล
2: แต่ว่า
1: ตัวแคปซูลอ่ะบางทีแบบในข้างกล่องอ่ะเขาเขียนว่าให้กิน3แคปซูลในครั้งนึงอย่างเง
2: ี้
1: ยก็เลยแบบเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันต้องกินเยอะขนาดนี้
2: คือแต่ละเจ้าเนี่ยถ้าจะไปสังเกตนะไปเดินแบบในตามห้างหรือว่าร้านอย่างเงี้ยไปดูเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละเจ้าเอ๊ะทำไมกินไม่เหมือนกันบางเจ้ากิน2บางเจ้ากิน4บางเจ้าบอกเอา2ถึง4ยังไงกันแน่เพราะต้องบอกว่าตัวปริมาณแคปซูลเนี่ยครับขนาดแคปซูลแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากันนะครับแต่จะอยู่ในช่วงนี้แหละอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง3กรัม
1: ก็คือเป็นหน่วยเป็นกรัม
2: อยู่ที่ประมาณนี้ใช่ครับ
1: เรื่องยาฟ้าทลายโจรนะครับมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
2: ข้อควรระวังของการทานฟ้าทลายโจรเนี่ยก็หนึ่งแน่นอนว่าคนที่มีภาวะแพ้ฟ้าทลายโจรปากบวมอะไรเงี้ยครับก็มีนะก็ต้องระวังนะครับผมแล้วก็กลุ่มของคนที่ตั้งครรภ์เนาะเพราะว่ามีข้อมูลว่าอาจจะทำให้ทารกเนี่ยเกิดความผิดปกติได้นะครับแล้วก็กลุ่มของคนที่เป็นโรคหัวใจรีมาติกโรคลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยครับก็ไม่แนะนำแล้วก็ส่วนของคนที่ทานยาเนาะทานยาพวกกลุ่มของต้านการเจาะตัวของเกล็ดเลือดเนาะกลุ่มยาความดันอย่างเงี้ยก็ต้องระวังครับเพราะว่าอาจจะไปทำอันตรกิริยากับยาพวกนี้ได้นะครับก็ระวังเป็นพิเศษ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราแพ้ฟ้าทลายโจร
2: ถ้าเราแพ้เนี่ยทานไปแล้วอาจจะมีอาการปากบวมขึ้นไส้อาเจียนปวดหัววิงเวียนอยู่ที่ประมาณนี้ครับอาการ
1: ถ้ามีอาการเหล่านี้คืออาจจะต้อง
2: หยุดใช้ทันทีต้องหยุดใช้ทันทีแล้วก็ไปสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
1: แล้วอย่างบางทีเรากินฟ้าทลายโจรแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาการเราหวังว่ามันจะหายไม่ทันหรือว่าอยากหายเร็วๆอย่างเงี้ยครับ เรากินยาตัวอื่นไปด้วยเช่นแบบยาพาราอย่างเงี้ยครับอันนี้สามารถกินคู่กันได้ไหมครับ
2: จริงๆต้องบอกว่าเคยมีงานวิจัยที่บอกว่านำฟ้าทลายโจรมาทานกับพาราเซตามอลร่วมกันเนี่ยให้ผลได้ดีนะแต่มันก็เป็นวิจัยแต่แบบยังอาจจะไม่ได้แพร่หลายมากแต่สามารถจริงๆแล้วสามารถกินได้นะครับเนาะแต่ทีเนี้ยต้องกินในปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สำคัญคือระยะเวลาเนี่ยต้องไม่ติดต่อกันนานเกินไปที่ผมแนะนำเนี่ยก็ประมาณ 3-5 วันก็ควรจะพอแล้วนะเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเก่งเรื่องของการต้านการอักเสบลดหวัด
1: ลดหวัดด้วย
2: แต่พาราเนี่ยหลายคนมักเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดนะผมเจอคนไข้หลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพาราช่วยแก้หวัดไม่ใช่นะฮะพาราแก้ไข้ลดไข้นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยก็สามารถเสริมกันได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบหนักหนาสาหัสมากมายหมอแนะนำว่าควรแยกกินดีกว่าจริงๆกินได้แต่ถ้าจะให้ดีถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแยกกินดีกว่าใช่ครับผม
1: แล้วแบบบางคนนะครับเขากินฟ้าทลายโจรเนี่ยครับไป 4-5 วันแล้วอย่างเงี้ยแต่ยังไม่หายครับเขาต้องกินต่อไหมครับหรือว่าต้องทำยังไงได้บ้าง
2: อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีละเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบเป็นไข้หวัดธรรมดาปกติทั่วไปเจ็บคอนิดๆหน่อยๆนะเป็นไข้แบบไม่เนื้อไม่ตัวนะครับแต่ถ้าบอกว่ากินมาประมาณ5วันแล้วเนี่ยอาการแบบเฮ้ยยังเท่าเดิมหรือว่าหนักกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ต้องไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือว่าตรวจหาโรคเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอาจจะมีภาวะของพวกไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรอื่นๆที่มันน่ากลัวหรือว่าอันตรายกว่านี้ได้นะครับก็ต้องระวัง นะครับผม
1: ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้บ่อยอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยมีสมุนไพรตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับที่จะช่วยดูแลในเรื่องของหวัดไข้ไ
2: อโอเคครับต้องบอกว่าในบัญชียาหลักแห่งชาติของเราเนี่ยมีสมุนไพรแบบหลายตัวมากครับที่ช่วยในเรื่องของทั้งอาการแพ้อากาศหรือแม้แต่อาการไอเสมหะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: จมูกมีน้ำม
2: ูกยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแบบแพ้อากาศใช่ไหมฮะก็จะมีเป็นพวกของตำรับปราบชมพูทวีปจะได้ยินไหมฮะ
1: ยังไม่เคย
2: ได้ยินนะครับเราไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูข้อบ่งใช้จะช่วยในเรื่องของอาการบรรเทาอาการแพ้อากาศในช่วงแรกในช่วงเริ่มต้นเช่นวันสองวันแรกอะไรเงี้ยจะช่วยได้ดีมากนะครับเนาะส่วนคนที่มีภาวะแบบว่าไอเสมหะระคายคอใช่กลุ่มนี้ครับก็แนะนำเป็นพวกมะขามป้อมคุณไหมมะขามป้อมตีผลายาอมฤกวาทีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะช่วยเรื่องของเสมหะไอแล้วก็ช่วยชุ่มคอได้ดีมากเลยครับผม
1: ยาน้ำด้วยนะก็ซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื
2: ้อแบบยาน้ำก็มีแบบอมก็มีครับเดี๋ยวนี้โหหลายรูปแบบมากเลยครับผมนวัตกรรมปัจจุบันไปไกลครับ
1: ครับแล้วก็เห็นได้ยินมาว่าถ้ากินฟ้าทลายโจรแล้วจะทำให้ค่าตับเราสูงขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
2: มันไม่ใช่เรื่องของแค่ฟ้าทลายโจรนะเรากินสมุนไพรตัวไหนถ้าเป็นในระยะเวลาที่นานเกินไปเนี่ยเช่นกินโหต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆ2เดือน3เดือนเนี่ยแน่นอนครับค่าตับค่าไตที่เป็นตัวกำจัดของเสียเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่จำกัดแค่ฟ้าทลายโจรมีข้อมูลในเขาระบุในบัญชียาหลักว่าถ้ากินยาวนานกว่า5วันเนี่ยก็ต้องระวังในภาวะของตับอักเสบก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราแบบกินอย่างถูกต้องกินในปริมาณที่แบบไม่ได้ติดต่อกันนานเกินไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงครับผม
1: ครับคุณหมอครับสุดท้ายนี้นะครับขอคำแนะนำดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนี้หน่อยครับ
2: ในมุมขององค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเนาะในหน้าฝนเนี่ยมันเป็นหน้าของพวกธาตุน้ำธาตุเสมหะมันกำเริบเนาะสมุนไพรที่จะไปช่วยให้ธาตุเนี้ยดีจะไปช่วยรักษาในธาตุเนี้ยก็คือสมุนไพรที่มีกลุ่มของรสเปรี้ยวสมุนไพรรสเปรี้ยวนะช่วย
1: มีอะไรบ้างครับ
2: ช่วยไปกัดเสมหะพวกอย่างเช่นพวกมะขามป้อมพวกมะนาวพวกนู่นนี่นั่นเนี่ยที่มีความเปรี้ยวๆหน่อยนะจะไปช่วยเรื่องของแก้เสมหะธาตุได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายด้วยการทานผลไม้หรือว่าอาหารที่มีความเผ็ดร้อนนิดหน่อยเช่นขิงพริกไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นคือเป็นการทานอาหารเป็นยาพวกนี้ก็จะช่วยทำให้ธาตุของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ได้แล้วก็จะป่วยยากขึ้น
1: วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณหมอโอ๊ตนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับฟ้าทลายโจรนะครับเป็นยาสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะครับต้องใช้ด้วยความเข้าใจกินเมื่อมีอาการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับและต้องไม่กินติดต่อกันเกิน5วันเพื่อการรักษาที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

2569นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรม1ค่ำเดือน10นะคะหลังจากที่เราได้ไปรับตายายกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อที่จะให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปนะคะกลับมาเยี่ยมลูกหลานนะคะประมาณ15วันเดียววันแรม15ค่ำเดือน10เนี่ยเราก็จะส่งตายายกลับภพภูมิกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นประเพณีงานบุญเดือน10หรือว่างานบุญวันศาสตร์เดือน10ของพี่น้องประชาชนชาวใต้บ้านเรานั่นเองนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเวลามีงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10เนี่ยเขามีการจัดกันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีการจัดงานค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะท่องเที่ยวประเพณีนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้นะคะเรามาแสดงความยินดีกับจังหวัดพังงานะคะที่ได้คว้ารางวัลจังหวัดอันดับหนึ่งของประเทศค่ะ Outstanding Award นะคะซึ่งท่านไพรัชเพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยเข้ารับรางวัลด้วยตนเองเลยนะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็มีนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะสำหรับรางวัลดังกล่าวถือว่าเป็นผลจากการให้ความสำคัญของจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาแล้วก็ระบบรับเรื่องร้องเรียนสปน.1111โดยมีการจัดผู้ปฏิบัติงานประจำจุดประสานเข้าใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอรายงานผลอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติด้วยนะคะโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกปัญหาอย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะซึ่งผลการดำเนินงานณวันที่22กันยายนนี้นะคะมีเรื่องร้องเรียนผ่านสปน.1111จำนวน54เรื่องค่ะสามารถดำเนินการยุติเรื่องแล้วร้อยละ 81.5 และอยู่ระหว่างดำเนินการเพียง10เรื่องนะคะสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกแล้วก็การติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะจนได้รับการประเมินในระดับ Outstanding Award นะคะซึ่งกำหนดเกณฑ์คะแนนอยู่ที่ 91-100 คะแนนค่ะจากคะแนนเต็ม100คะแนนนะคะได้รับการประมวลผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงเดือนมิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังการได้รับรางวัลระดับประเทศครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะในการรับฟังปัญหาเร่งรัดการแก้ไขรวมถึงติดตามผลอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็เข้าถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติค่ะตอกย้ำแนวทางการทำงานของจังหวัดพังงาที่มุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ยกระดับการบริการประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะขอเสียงปรบมือให้กับจังหวัดพังงาด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่จังหวัดพังงาของเราค่ะได้รับรางวัลจังหวัดอันดับหนึ่งของประเทศนะคะ Outstanding Award ค่ะบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังคงมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะนอกจากจังหวัดพังงาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากน้องเน่เน่ที่เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตชนะการประกวดอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์แล้วนะคะในจังหวัดภูเก็ตเองค่ะก็ได้รับการโหวตนะคะจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดานะคะให้เป็นอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางเวลเนสนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาค่ะที่มีการโหวตใ
จังหวัดภู

ได้คว้ารางวัล2026 Traveler Top Pick Award ประเภท Wellness ค่ะทั้งนี้ก็ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพแล้วก็ Wellness ค่ะที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลนะคะซึ่งการเปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ Traveler Topic ใน10ประเภทนะคะซึ่งในปีนี้มียอดโหวตรวมกว่า 1.3 ล้านเสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ในประเภท Wellness ค่ะสะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพของประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพแล้วก็เวลเนสค่ะที่มีคุณภาพหลากหลายแล้วก็ตอกย้ำทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยที่มุ่งสร้างคุณค่าจากประสบการณ์เดินทางและการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันนะคะชาวแคนาดาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพของประเทศไทยนะคะโดยระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง21กันยายนที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วมากกว่า 180,000 คนนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเป็นอันดับที่9ของตลาดระยะไกลนั่นเองค่ะก็จะต้องขอเสียงปรบมือให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเสียงปรบมือให้กับทั้ง2จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ดิฉันก็มีข่าวเรื่องของการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกอช.เนี่ยก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการเงินดิจิตอลเพื่อประชาชนค่ะซึ่งเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออมเงินผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะคะสำหรับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะคะก็เพื่อมุ่งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนะคะแล้วก็เพื่อสร้างร่มชูชีพทางการเงินในการวางแผนเกษียณอย่างต่อเนื่องนะคะโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมค่ะก็เลยเปิดระบบออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการออมเงินกับกกช.ผ่านระบบสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก็ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นตอบโจทย์คนทำงานอิสระนะคะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอช.ค่ะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเริ่มออมได้เลยค่ะเพียง50บาทต่อครั้งแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีค่ะอันนี้รัฐจะมีการสมทบให้สูงสุด 100%ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีนะคะมีมากก็ออมมากค่ะมีน้อยก็ออมน้อยไม่จำเป็นต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือนนะคะหากว่าเดือนไหนรายได้สะดุดเราก็สามารถหยุดพักได้โดยสิทธิ์การเป็นสมาชิกยังคงอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังความคุ้มค่าของการออมกับกอช.นะคะรัฐบาลมีการสมทบเพิ่มสูงสุด 100% ตามช่วงอายุค่ะสูงสุด 1,800 บาทต่อปีค่ะเงินออมเติบโตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มออมนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับคนทำงานอิสระออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทสูงสุด 30,000 บาทต่อปีไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกเดือนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการการันตีผลตอบแทนบำนาญนะคะขออภัยค่ะบำนาญตลอดชีพนะคะอันนี้รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนและเมื่ออายุครบ60ปีก็รับเงินบำนาญรายเดือนไปใช้จ่ายได้เลยตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ใครที่ออมเงินกับกอช.อันนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะเงินที่ออมกับกอช.ในแต่ละปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงเลยจ้าสูงสุดถึง 30,000 บาทต่อปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกนะคะต้องมีคุณสมบัติก็คือมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ถึง60ปีไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐไม่เป็นผู้ประกันตน
มาตรา33แล้วก็มาตรา39ค่ะแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก2และก็ทางเลือก3แต่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก1อันนี้สามารถสมัครออมเงินกับกอช.ได้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอช.ได้นะคะเพื่อที่จะทำการออมเงินนะคะคุณออมรัฐช่วยออมเราได้บำนาญค่ะอันนี้แปลง่ายๆก็คือเราออมรัฐช่วยออมเราได้บำนาญนะคะคุณผู้ฟังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการวางแผนหลังเกษียณนะคะคุณผู้ฟังกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: อินเช็คอินพังงา
1: เที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันต้องเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงากันนะคะวันนี้จะชวนทุกท่านไปเที่ยวเกาะยาวกันค่ะคุณผู้ฟังเกาะยาวเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็มีทั้งเกาะยาวใหญ่แล้วก็เกาะยาวน้อยค่ะคุณผู้ฟังสถานที่เที่ยวที่แรกที่อยากจะแนะนำนะคะเกาะยาวใหญ่ก็คือแหลมหาดนะคะตรงแหลมหาดที่เกาะยาวใหญ่นะคะแหลมหาดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเกาะยาวใหญ่ที่ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่หาดทรายยื่นออกไปในทะเลยาวจนดูคล้ายแหลมขาวๆตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสค่ะบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการเดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าหามุมดีๆปูเสือนั่งรับลมนะคะแต่ยังมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่รอบๆได้แบบพาโนรามาด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวเกาะยาวใหญ่ที่เหมาะกับสายธรรมชาติแล้วก็สายถ่ายรูปสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะอีกที่หนึ่งค่ะหมู่บ้านแหลมล้านนะคะที่เกาะยาวใหญ่มันนะคะสำหรับหมู่บ้านแหลมล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวเกาะยาวใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ท้องถิ่นที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงชีวิตแบบดั้งเดิมเนาะผู้ที่มาเยือนเนี่ยสามารถสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตเรียบง่ายพูดคุยกับทนท้องถิ่นหรือจะลองเรียนรู้ทำปลาเค็มทำปลาหมึกแดดเดียวอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่เกาะยาวใหญ่เหมือนกันก็คือสันหลังมังกรเกาะยาวค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่ใครไปก็ต้องร้องว่าว้าวนะคะสันหลังมังกรที่เกาะยาวก็จะปรากฏเฉพาะช่วงเวลาน้ำลดค่ะโดยจะมีหาดทรายทอดยาวกลางทะเลเชื่อมระหว่างเกาะเล็กๆทำให้เราเนี่ยสามารถเดินไปมาได้ระหว่างเกาะนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะในพื้นที่เกาะยาวก็คือสะพานโละจากหรือว่าท่าเรือโละจากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดลงเรือหลักของเกาะยาวใหญ่ที่กลายมาเป็นที่เที่ยวเกาะยาวใหญ่ยอดนิยมด้วยวิวที่สวยงามทั้งท่าเรือไม้ที่ทอดยาวไปในทะเลค่ะสายน้ำสีฟ้าใสแล้วก็วิวภูเขาด้านหลังถ่ายรูปมุมไหนก็สวยมุมนั้นเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็น4สถานที่ที่เชิญมาท่องเที่ยวในเกาะยาวใหญ่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่5นะคะหาดคลองสนค่ะคุณผู้ฟังหาดคลองสนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เกาะยาวใหญ่ที่เหมาะกับคนรักความสงบนะคะเพราะที่นี่คนยังไม่เยอะมากนะคะน้ำทะเลใสหาดทรายละเอียดแล้วก็มีทิวสนแบบเรียงรายสวยงามนะคะอันนี้นั่งเล่นได้นะคะคุณผู้ฟังอีกที่หนึ่งค่ะหาดโละปาริดนะคะหาดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เกาะยาวใหญ่ที่ต้องไปให้ได้ถ้าใครไปแล้วเนาะด้วยหาดทรายขาวสะอาดน้ำทะเลใสแจ้วนะคะมองเห็นปลาเล็กๆว่ายผ่านตาแถมยังเงียบสงบอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะยาวใหญ่เนาะเกาะยาวเนี่ยมีทั้งเกาะยาวใหญ่แล้วก็เกาะยาวน้อยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแค่ไปเกาะยาวใหญ่ยังไม่จบตลอดทั้งเกาะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับเกาะยาวทั้งเกาะยาวใหญ่แล้วก็เกาะยาวน้อยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเป็นประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในหลวงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเป็นที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลัง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขนาดนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภราสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเสียบจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
11: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารNational Geographicนะครับคุณวางครับสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
6: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวไรรักรักสุขภาพ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะมาในหัวข้อปวดเข่าค่ะซึ่งคุณหมอที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะท่านมาจากสาขาออร์โธปิดิกบูรณสภาพข้อเข่าข้อสะโพกจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะคุณหมออยู่กับดีเจแอนแล้วนะคะพบกับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับความรู้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาให้คำแนะนำทั้งดีเจแอนเองแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะคุณหมอขาค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาค่ะขอทราบความรู้อยากรู้เองแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงสงสัยไม่น้อยเลยกับสาขานี้ค่ะออร์โธปิดิกคือยังไงขอทราบความรู้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมแพทย์สาขาออร์โธปิดิกเนี่ยนะครับก็คือคุณหมอสาขากระดูกและข้อนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกสัญญาแพทย์กระดูกและข้อนะครับแต่ว่าคำศัพท์คำว่าออร์โธปิดิกเนี่ยมันใช้กันมานานแล้วนะครับจริงคำว่าออร์โธเนี่ยมันก็คือหมายความว่าทำให้ตรงนะครับแล้วก็ปิดิกนี่ก็คือแปลว่าเด็กเพราะว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาการแพทย์นึงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะรักษาเฉพาะอยู่ในกลุ่มเด็กที่หลังคดบ้างเท้าปุกบ้างแขนขาผิดรูปอะไรประมาณนี้นะครับนั้นคำศัพท์เทอมนี้ก็คือว่าทำเด็กให้ตรงนั่นเองประมาณนี้ครับผมเครื่องหมายโลโก้ของสาขาเองเนี่ยก็เป็นการส่วนใหญ่นะจะเป็นไม้ที่ดามต้นไม้ไว้ให้มันตรง
0: ให้ตรงเน
1: า
0: ะ
1: คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะแต่พอให้เข้าใจก็คือคุณหมอด้านกระดูกและข้อนั่นเองเนาะเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าเห็นหน้าห้องคุณหมอมันหลายครั้งเห็นเขาว่าออร์โธปิดิกวันนี้หายสงสัยขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอวชิรพงษ์ค่ะเข้าสู่เนื้อหาเรากันเลยเนาะค่ะอยากทราบว่ามันมีประเด็นความสำคัญยังไงที่คุณหมอวชิรพงษ์ถึงนำประเด็นหัวข้อปวดเข่ามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมโดยส่วนตัวเองหมอเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่าข้อสะโพกนะครับแล้วก็สองกล้องกระดูกสันหลังด้วยนะครับคราวนี้ข้อเข่าเนี่ยอาการปวดเข่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการที่เราเจอได้เยอะมากนะครับในกลุ่มคนไข้ทุกช่วงทุกวัยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าเรามีคนไข้ที่เป็นโรคปวดเข่าเยอะมากนะครับประมาณ 80% เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็ที่เหลือกระจายไปนะครับเช่นมีเอ็นไขว้หน้าขาดบ้างนะครับหรือว่าเป็นข้ออักเสบต่างๆบ้างก็มีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่จะมาคุยที่นี่ครั้งแรกด้วยเรื่องปวดเข่าย
0: อดเยี่ยมเลยค่ะดีเจแอนก็ฟังเริ่มจะปวดแล้วด้วยเหมือนกันเนาะถ้างั้นขอทราบความรู้กันต่อเลยค่ะที่คุณหมอเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มาด้วยสาเหตุอะไรยังไงคะ
1: ครับผมอาการปวดเข่าเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุในหลายกลุ่มคนไข้ด้วยนะครับเอาที่เราเจอเอาไล่ตามอายุแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลุ่มที่อายุน้อยวัยทำงานนะครับหรือว่าในกลุ่มนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายนะครับกลุ่มนี้สาเหตุการปวดเข่าก็จะเป็นโรคกลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่แบบว่าสวใช้งานเข่ามาเยอะแล้วครับผมกลุ่มนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับ
0: ตามวัย
1: ใช่ครับตามวัยหรืออาจจะไม่ได้ตามวัยแต่ว่ามีสาเหตุนำมาก่อนนะครับเรามาที่กลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกในกลุ่มที่มีอายุน้อยเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นวัยทำงานเนี่ยก็หนึ่งถ้ามีสาเหตุนำมาจากอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหรือการกีฬาหรืออะไรพวกนี้นะครับสาเหตุก็มีได้หลายสาเหตุนะครับเช่นแบบที่รุนแรงเลยนะครับก็เป็นพวกกระดูกแตกนะครับเช่นกระดูกสะบ้าแตกนะมีการกระแทกอย่างรุนแรงนะครับที่หัวเข่าจนลูกสะบ้าแตกนะครับรองลงมาเช่นพวกข้อเข่าหลุด นะข้อเข่าหลุดก็มีนะครับเช่นกีฬาบางประเภทมีการกระแทกที่รุนแรงเข่าบิดขาฟิกอยู่กับที
0: ่
1: นะครับก็ทำให้เข่าหลุดได
0: ้ค่ะ
1: นะครับต่อเลยไหมฮะ
0: ต่อเลยค่ะ
1: ต่อเลย
0: ครับฟังยิ่งนึกภาพค่ะตอนนี้ค่ะ
1: อย่างอื่นอีกนะครับเช่นมีถุงน้ำอักเสบนะครับถุงน้ำอักเสบถุงน้ำเนี่ยมันจะอยู่รอบๆข้อเข่ารองเอ็นต่างๆเพื่อให้ข้อเข่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกนะครับ
0: ยืดหยุ่นใช่ไหมคะ
1: เพื่อให้มันลื่นดีกว่าครับให้มันลื่นดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกกล้ามเนื้อและเอ็นเนี่ยมันจะต้องคล้ายๆว่าเคลื่อนที่ไปมาอยู่บนกระดูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนที่เยอะๆมันจะมีถุงน้ำรองอยู
0: ่
1: นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการใช้งานที่ซ้ำไปซ้ำมาเยอะๆมากๆใช้งานเยอะเช่นนักกีฬาพวกวิ่งอะไรพวกนี้ครับก็จะมีการถุงน้ำพวกนี้มีการอักเสบบว
0: ม
1: เจ็บกลับมาได้เหมือนกันนะครับหรือพวกเอ็นอักเสบนะครับเอ็นอักเสบก็เจอได้นะครับหรือว่าพวกที่มีเอ็นบาดเจ็บเช่นคือข้อเข่าเนี่ยมันจะมีเอ็นหลักๆอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับมีเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ดูกีฬาเป็นประจำเราก็จะเห็นว่าบางประเภทกีฬานะครับเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับมันจะมีการปะทะกันอยู่เนืองๆแล้วก็มักนักกีฬาก็มักจะมีเอ็นขาด
0: บาดเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่เอ็นขาดนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบก็เป็นเอ็นไขว้หน้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ก็มีสาเหตุทำให้เป็นอาการเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนี้ก็มีพวกหมอนรองข้อเข่านะครับอักเสบหรือว่าเป็นพวกเอ็นด้านข้างนะครับนะพวกนักวิ่งบางทีเขาจะรู้จักไอทีแบนนะครับมันก็จะเป็นแถบเอ็นเส้นใหญ่อยู่ด้านข้างของหัวเข่าน
0: ะคร
1: ับมันก็จะมีการอักเสบได้มีการเวลามีการออกกำลังกายซ้ำๆนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มของเรียกว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้แต
0: ่
1: เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในกลุ่มนี้นะครับ
0: ต้องระวังเนาะมีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดเข่าได
1: ้สาเหตุหนึ่งที่ปวดเข่าแล้วยังมีอีกมีโรคที่ทำให้ปวดเข่าในกลุ่มโรคเนี่ยที่เช่นโรคเกาต์รุมาตอยนะครับก็เจออยู่นะครับ
0: ก็คือทำให้ปวดเข่าได้ก็คือมาจากโรคเหล่านี้ได้เช่นกันส่งผลให้เป็นปวดเข่าได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอายุล่ะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกมันคำว่าเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไง
1: เข่าเสื่อมเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มเมื่อกี้ที่แวบไปนิดนึงนะครับก็คือว่า1ถ้าเป็นกลุ่มที่เกิดตามอายุ
0: ค
1: ่ะคือส่วนใหญ่เรามักจะไม่ทราบสาเหตุคือพออายุมากขึ้นก็เป็นแล้วก็ไม่มีสาเหตุนำมาก่อน
0: คือ
1: จะเป็นก็เป็นใช่บางทีเพื่อนกัน2คนใช้งานเที่ยวกันพอกันเลยแต่คนนึงเป็นเยอะคนนึงเป็นน้อยพวกนี้มันมีเรื่องของเจเนติกมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีเรื่องของพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยว่ายีนของพ่อแม่เรามันเข่าเสื่อมง่ายด้วยไหม
0: อะไรเงี้ยมีครับมี
1: ใช่ครับซึ่งมันอธิบายไม่ได้แบบชัดเจนเราก็เลยเรียกว่าเป็นเข่าเสื่อมปฐมภูมินะ
0: ฮะ
1: เข่าเสื่อมปฐมภูมิก็คือว่ามันเป็นของมันเองไม่มีสาเหตุนำ
0: ใช้ชีวิตอายุเท่ากันเนี่ยเหมือนกันเลยคนน
1: ึ
0: งอาจจะไม่ได้มีอาการปวดเข่าเลย
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็นเพื่อนอีกคนนึงปวดด้วยอาจจะมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหรืออะไร
1: หลายอย่างการใช้งานน้ำหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยก็ได้หมด
0: ก็มีผล
1: รวม
0: เหมือนกันค่ะ
1: ส่วนอีกประเภทนึงก็คือเขาเรียกเข่าเสื่อมทุติยภูมิก็คือว่ามีสาเหตุนำมาก่อนสาเหตุนำอะไรบ้างก็ในกลุ่มเมื่อกี้ที่เราพูดไปเช่นอาจจะเป็นเกาต์มาก่อนเป็นรุมาตอยมาก่อนหรือว่ามีการบาดเจ็บจากการกีฬามาก่อนนะครับมีเอ็นขาดมาก่อนอย่างยาวนาน10ปี20ปีไม่ได้รักษามีหมอนรองเข่าฉีกมานานไม่ได้รักษาสุดท้ายเข่าข้างนึงที่บาดเจ็บมันก็จะพังแล้วก็จะเสื่อมก่อนวัยนะฮะในกลุ่มบาดเจ็บในกลุ่มเข่าเสื่อมทุติยภูมิเนี่ยก็มักจะมีเข่าเสื่อมเร็วกว่าอายุอันควรนะครับเช่น50กว่า60ต้นๆอะไรเงี้ยก็มีเข่าเสื่อมเยอะแล้ว
0: เพราะมันมีตัวอะไรที่มาทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้น ปวดเร็วขึ้น
1: มีสาเหตุนำ
0: มีสาเหตุนำนั่นเอง
1: ใช่ครับมีสาเหตุนำ
0: แล้วพอผู้ป่วยมาไม่ว่าจะเป็นแบบแรกหรือแบบที่สองที่คุณหมอพูดถึงคุณหมอจะดูแลรักษาต่อยังไงล่ะคะ
1: ครับผมเวลาคนไข้มาเนี่ยก็โดยสเต็ปทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับหมอก็จะต้องหาซักประวัติก่อนนะครับซักประวัติเพื่อหาว่าอาการปวดเข่าของคนไข้เนี่ยปวดลักษณะไหนนะฮะปวดยังไงปวดตลอดเวลาไหมปวดเป็นบางครั้งอยู่เฉยๆแล้วก็ปวดหรือปวดตอนเคลื่อนไหวออกกำลังอย่างเดียวนะครับปวดแล้วเนี่ยปวดนานแค่ไหนกี่นาทีทำยังไงหายไปทำอะไรแล้วมันปวดมากขึ้นนะกินยาอะไรไปแล้วหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่นำมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อหาว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมีอุบัติเหตุอะไรนำมาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: แสดงว่าการซักพูดคุยมีผลมากในการรักษา
1: ใช่ครับเกือบครึ่งนึงที่เราแพทย์เราวินิจฉัยคนไข้เนี่ยมาจากการซักประวัตินำมาก่อนนะครับแล้วก็พอซักประวัตินำมาเนี่ยแล้วเนี่ยเราสงสัยไปทางด้านไหนเนี่ยหมอก็จะตรวจร่างกายตามมาว่าหมอสงสัยว่าจะเป็นโรคด้านนี้หมอก็จะมาดูตรงนี
0: ้
1: โฟกัสอย่างนี้นะครับซึ่งการตรวจร่างกายหัวเข่าก็มีหลายอย่างนะครับเราก็จะต้องตรวจดูว่ามีลักษณะผิดรูปอะไรหรือเปล่านะครับมีปวดบวมอักเสบแดงร้อนตรงไหนไหมนะครับจุดกดเจ็บอยู่ที่ไหนนะครับจุดกดเจ็บอยู่ที่ไหนเราเคลื่อนที่เข่าไปในทิศทางต่างๆแล้วเนี่ยมันเจ็บตรงไหนเยอะเจ
0: ็
1: บตอนงอเจ็บตอนเหยียดหรือเจ็บที่ลูกสะบ้าเวลาดันเข้าด้านในดันไปด้านนอกนะครับหรือว่ามีการออกแรงกระทำกับข้อเข่าในลักษณะต่างๆเพื่อเทสเอ็นข้อเข่านะครับว่าเอ็นแต่ละเส้นเนี่ยมันสมบูรณ์ดีไหมเป็นยังไงประมาณนี้นะครับ
0: โอเคค่ะเมื่อช่วงต้นรายการฟังคุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุต่างๆแล้วก็เพิ่งทราบด้วยนะคะว่าคำว่ากดเข่าเนี่ยพันธุกรรมมีผลด้วยมีส่วนหนึ่งด้วยที
1: ่
0: เข้ามาเนาะค่ะแล้วก็คุณหมอมีการรักษาต่อยังไงรักษายังไงดูแลเข่าต่อของเราเข่าอันที่รักของเรายังไงเดี๋ยวให้คุณหมอพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะอยู่กับดีเจแอนนะคะอยู่กับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะค่ะจากสาขาออร์โธปิดิกบูรณสภาพข้อเข่าและข้อสะโพกค่ะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอได้พูดถึงที่มาที่ไปความสำคัญของหัวข้อปวดเข่าแล้วก็สาเหตุ
1: ต่างๆ
0: สาเหตุต่างๆซึ่งนึกจินตนาการนึกภาพนึกอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาปวดเข่านะ คุณหมอนะคะเราคุยไปเมื่อตอนต้นรายการค่ะว่าเมื่อมีผู้ป่วยมาเจอคุณหมอแล้วเนี่ยหลักๆเลยที่จับประเด็นได้มีการซักประวัติ
1: ซักประวัติตัวร่างกายนะคร
0: ับซักประวัติแล้วนำไปสู่แนวทางการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราสงสัยนะครับว่าคนไข้เป็นโรคอะไรนะครับในบางโรคเนี่ยเราสามารถตรวจรักษาได้เลยเราสามารถที่จะให้การรักษาได้เลยนะครับด้วยยานะครับเช่นมีการให้ยาหรือฉีดยานะครับให้คำแนะนำให้การปรับปรุงร่างกายการบริหารต่างๆนะครับในบางสภาวะนะครับเราก็จะต้องให้คนไข้ตรวจพิเศษนะครับเพื่อวางแผนการผ่าตัดนะครับหรือว่าเพื่อยืนยันการวินิจฉัยนะครับอาทิเช่นการตรวจพิเศษมีอะไรบ้างอาทิเช่นหนึ่งการเจาะน้ำข้อเข่าออกมาตรวจดูนะครับว่าเป็นเกาต์จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นภาวะข้ออักเสบติดเชื้อได้ไหมนะครับการตรวจพิเศษเช่นการเอ็กซเรย์ธรรมดานะครับเพื่อดูว่ากระดูกแตกหักร้าวมีเนื้องอกกระดูกไห
0: ม
1: นะครับหรือการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าภาวะกระดูกหักที่ซับซ้อนบางชนิดเนี่ยมันมีการเรียงตัวยังไงเพื่อวางแผนการผ่าตัดนะครับหรือว่าการส่งตรวจ MRI หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อดูเนื้อเยื่อในข้อเข่าจำพวกเอ็นกระดูกอ่อนพวกนี้นะครับว่ามันมีกระดูกอ่อนแตกหักตรงไหนนะครับหรือว่ามีเอ็นข้อเข่าขาดตรงไหนหรือเปล่าหมอนรองเข่าฉีกไหมนะครับเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผ่าตัดด้วยนะครับและในบางครั้งเราอาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูเพื่อให้การวินิจฉัยที่แน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะวินิจฉัยได้เกือบ 100% จากภาพ MRI นะครับ
0: ต้องใช้ความละเอียดมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับหัวเข่าของเราดีนะคะคุณหมอคะไม่อยากมีปัญหาเรื่องเข่าเลยค่ะมีวิธีการป้องกันหรือดูแลเข่าอันเป็นที่รักของเราได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: ถ้าไม่อยากให้เข่าเสื่อมก่อนวัยนะครับหรือว่าอยากให้ข้อเข่าเราแข็งแรงเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายที่เหมาะสมกับหัวเข่าที่สุดนะครับถ้าคุณอยู่ในวัยแบบคุณดีเจกับผมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงโดยรอบนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังหัวเข่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่เริ่มมีอาการปวดเข่ามาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะไปออกกำลังกายโดยการที่ไม่ลงน้ำหนักเช่นว่ายน้ำนะครับเพราะว่ายน้ำเนี่ยน้ำมันจะช่วยพยุงข้อเข่านะครับหรือบางสำนักกายภาพเนี่ยเขาจะมีเดินในน้ำเดินในน้ำน้ำมันจะช่วยพยุงข้อเข่านะครับอันนี้ในกลุ่มที่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะแต่ถ้าในกลุ่มที่แข็งแรงอย่างเราก็ปั่นจักรยานนะครับหรือวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้นะครับหรือว่ายน้ำ
0: เดินเร็วได้ไหมคะหมอ
1: เดินเร็วก็ได้ครับผมเดินเร็วก็ได้นะครับนี่คือออกกำลังกายนะครับสองก็คือการควบคุมน้ำหนักของเรานะครับให้เหมาะสมนะครับก็คือดัชนีมวลกายก็ควรจะประมาณ21-22นะครับไม่ให้อ้วนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีน้ำหนักที่เกินเนี่ยมันก็จะลงมาที่หัวเข่าของเรานะครับสามก็คือว่าถ้ามีอาการผิดปกติอะไรที่หัวเข่าเนี่ยก็ต้องมาพบแพทย์ตรวจรักษาหาสาเหตุนะครับอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานไปจนผิดรูปไปแล้วเสื่อมไปแล้วก็จะรักษายาก
0: เรื้อรังนะคะในระยะยาวค่ะเพราะว่าฟังแล้วมีตั้งแต่ทานยากายภาพแล้วก็ผ่าตัดกันเลย
1: ใช่ครับการรักษาโรคพวกนี้ก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่แรกกินยานะครับกินยาฉีดยานะครับแล้วก็ให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชีวิตประจำวันนะครับเช่นไม่ใช้ส้วมซึมไม่
0: ที่ต้องนั่งงอๆเนาะ
1: ใช่ไม่คือพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งยองนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าบ้านเนี่ยนอนเตียงอยู่บนพื้นเนี่ยก็ให้เตียงมันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราลงไปนอนเตียงที่มันติดพื้นเนี่ยมันต้องงอเข่าเยอะมันจะเจ็บเวลาลุกนั่งนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ
0: ้
1: าสุดท้ายการรักษาโดยพวกนี้ไม่หายก็จะต้องพิจารณาผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับโรคแต่ละชนิดไปนะครับ
0: มาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณหมอวชิรพงษ์นั่นเองอยากมาเจอคุณหมอค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่ตรงนี้ละคุณหมอวชิรพงษ์ชนะนะคะอยู่ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราค่ะคุณหมอคะอยากมาเจอคุณหมอพบคุณหมอได้วันไหนช่วงไหนเวลาไหนบ้างคะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับตอนนี้ทำอยู่ที่เดียวเลยนะครับทุ่มเทให้เต็มที
0: ่
1: ตรวจที่ OPD นะครับที่คลินิกกระดูกและข้อนะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็พฤหัสช่วงเช้านะครับคนไข้ก็สามารถที่จะมาตรวจรักษานะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเองนะครับก็มีการให้บริการนะครับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับแล้วก็ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่านะครับตลอดจนการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็พวกกระดูกแตกหักทั่วไปนะครับตอนนี้เราก็ให้บริการพร้อมแล้วนะครับ
0: โหค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะอยากเจอคุณหมอเก่งๆดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเข่าของพวกเรามาเจอคุณหมอวชิรพงษ์ได้นะคะซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกค่ะจันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัสช่วงเช้าแล้วก็แนะนำนะคะโทรมาจองคิวกันก่อนเพราะว่าคิวคุณหมอค่อนข้างเริ่มแน่นมากแล้วนะคะตอนนี้ที่075ค่ะ479999โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
1: ค
0: ่ะทั้งนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีค่ะผู้ควบคุมรายการนะคะคุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเพจค่ะทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะมีเรื่องราวหลายตอนเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลือกติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ่วงนี้ลมแรงจังเลยน้องฉุยระวังอันตรายจากวาตภัยด้วยนะ
1: วาตภัยคืออะไรครับ
0: วาตภัยก็หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุมักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางของบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆซึ่งแรงของพายุนอกจากจะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางทางล้มระเนระนาดพังเสียหายยังทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยส่วนอันตรายนั้นจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุด้วยนะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองน้องฉุยจะระวังให้มากนะครับพี่ชิม
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: นักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
3: พี่บ่าวเนื่อยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบแบดลอยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
4: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลัก

0: งานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
6: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
7: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
4: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
8: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวท.ชัยภูมิรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
12: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
13: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
14: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้

0: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
1: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เพราะทุกศาสนา

0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
6: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย และเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรน FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16 นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17 นาฬิกากับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรน รายงาน

วัสดีครับพบกับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์เวลาประมาณ 16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับยามเย็นๆแบบนี้27กันยายน2569เป็นเย็นวันอาทิตย์นะครับผมเป็นวันพักผ่อนวันสุดท้ายในรอบสัปดาห์ก็ว่าได้เนาะหลายๆท่านก็น่าจะกำลังรีดผ้าทำกับข้าวกับปลานะครับรวมถึงเตรียมตัวที่จะต้องไปเผชิญกับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับเผื่อแป๊บเดียวเองมันหยุดงดอีกแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วกันนะพรุ่งนี้ก็เป็น28แล้วนะครับเนาะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนหมดเดือนแห่งการทำงานในหลายๆท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในหน่วยงานราชการนั่นเองก็ต้องอีกไม่กี่วันเองนะถือว่าจะสิ้นสุดยุติบทบาทหน้าที่เมื่อถึงวัยเกษียณราชการนั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาวัฏจักรของการทำงานที่คนครบอายุที่จะเกษียณเครื่องลูกใหม่ก็ต้องมาทดแทนเครื่องลูกเก่านะครับไปต่อกันที่นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้โพสต์มาว่ามาตรการเน้นย้ำเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้านะครับในพื้นที่ของจังหวัดระนองร่วมมือร่วมใจปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อคนเพื่อสัตว์เพื่อสังคมทำไมต้องเร่งรัดนะครับเนื่องจากว่าโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคติดต่อที่อันตรายเกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อสู่คนได้หากสัตว์ที่มีเชื้อกัดหรือว่าข่วนและยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับมีวิธีป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะครับและการควบคุมสัตว์จรจัดทั้งนี้นะครับวิธีปฏิบัติสำหรับประชาชนนะครับควรนำสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวไปฉีดวัคซีนตามกำหนดอย่างสม่ำเสมออีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ไม่รู้จักนะครับหรือว่าสัตว์จรจัดนั่นเองอย่าไปลูบหัวไปลูบหางนะครับหรือว่าเอาอาหารไปให้แล้วก็แย่งมันยื้อยักนะครับอาจจะทำให้สัตว์เนี่ยโมโหแล้วก็ข่วนแล้วก็กัดได้เลยนะครับและถ้าหากถูกสัตว์ดังกล่าวกัดข่วนหรือว่าเลียให้รีบล้างแผลด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดรีบไปพบแพทย์ในทันทีนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบสัตว์จรจัดหรือสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เรามาดูมาตรการสำคัญนะครับก็คือเร่งรัดการจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและก็แมวต้องมีการควบคุมประชากรสัตว์จรจัดด้วยการทำหมันนะครับข้อนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยเราจะเห็นว่าสัตว์นะครับจรจัดเนี่ยมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับตามนะครับหน่วยงานราชการก็มีเยอะเลยนะหรือว่าตามสถานที่ที่คนมักให้อาหารนะน้องหมาน้องแมวก็ไปผสมพันธุ์กันโอ้โหนะครับบางครั้งมันก็เยอะเกินไปเนี่ยทำให้คนนะครับเดินผ่านบริเวณนั้นนะครับไม่ต้องบอกว่าจะต้องเจออะไรบ้างนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดแล้วก็น่ากลัวนะกลัวที่จะโดนกัดด้วยนะครับแต่ถ้ามีในปริมาณที่มันเพียงพอหรือพอดีมันก็ดูน่ารักนะมีสัตว์อยู่ในเมืองนะครับ3นะครับดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและข้อที่4สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนรู้จักการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับอย่าลืมนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้ามีสุนัขหรือว่าแมวติดเชื้อแล้วเราโดนกัดขึ้นมาไม่ไปพบแพทย์ไม่ไปหาหมอนะครับถ้ามันลุกลามหรือว่าเนื้อนานไปเนี่ยเสียชีวิตอย่างเดียวนะครับไม่สามารถรักษาหายขาดได้ถึงแม้ว่าเราจะไปฉีดวัคซีนนะครับถ้ามันสายเกินไปก็คือเสียชีวิตสถานเดียวนะครับไปต่อกันที่นะครับกรมควบคุมโรคได้ออกเตือนประชาชนระมัดระวังการกินเห็ดป่าในช่วงฤดูฝนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการเลือกเก็บเห็ดป่าอาจทำให้เกิดอันตรายพร้อมแนะนำหากสงสัยว่าได้รับพิษจากการเก็บเห็ดป่านั้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีนี้นะครับเห็ดป่าหลายชนิดมากๆเลยก็เจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติมีทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้ขึ้นปะปนกันไปนะครับด้วยลักษณะของเห็ดบางชนิดที่มีคล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือว่ามาปรุงอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมักพบผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเป็นประจำทุกปีเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคมถึง23กันยายน2569นี้นะครับพบผู้ป่วยสะสมกว่า 3,269 รายมีผู้เสียชีวิต
11รายเลยนะครับอัตราการตายคือ 0.036 ต่อประชากรแสนคนกลุ่มอายุพบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คือกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาก็คือ 50-59 และกลุ่มอายุ 40-49 ตามลำดับโอ้โหนะครับถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูงคงรับประทานเห็ดมาเยอะแล้วก็น่าจะคิดว่าเห็ดชนิดนี้กินได้นั่นเองนะดังนั้นจึงพบเห็น40ปีถึง60ปีเป็นต้นไปเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งแบ่งตามเขตสุขภาพพบมากที่สุดก็คือเขตสุขภาพที่10รองลงมาเขตที่8 9 7และ1ตามลำดับซึ่งภาพรวมนะครับสถานการณ์เหตุพิษยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและกระจายหลายพื้นที่ทั่วประเทศหลังจากที่รับประทานเหตุพิษเข้าไปนะครับก็จะมีอาการนะครับผู้ป่วยไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและก็ปริมาณของสารพิษอาการมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้หลังจากที่กินเห็ดเข้าไปควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดพร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดหากเป็นไปได้นำตัวอย่างไปด้วยนะครับหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปด้วยก็เพื่อให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วซึ่งนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวแนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะครับโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยและไม่เก็บเห็ดจากบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากว่าเห็ดสามารถสะสมสารพิษหรือว่าสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบๆหรือว่าสุกๆดิบๆไม่ควรกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะกระตุ้นให้เกิดพิษได้และก็เน้นย้ำว่าความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษคือการใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะครับอีกทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนอีกด้วยจึงไม่ควรใช้สีกลิ่นหรือว่ารูปร่างของเห็ดรวมถึงวิธีการทดสอบแบบพื้นบ้านนะครับมาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเห็ดชนิดใดกินได้ทางนี้นะครับกรมควบคุมโรคขอย้ำว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักไม่สามารถยืนยันชนิดได้ทั้งนี้นะครับหากมีการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างภาพเห็ดนะครับหรือเห็ดตัวจริงก็ได้ไปประกอบการวินิจฉัยหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิธีการหากินของชาวบ้านมาแต่ดั้งเดิมโบราณกาลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ประสบการณ์นะครับก็คือเห็ดชนิดนี้กินได้บางครั้งเห็ดมันคล้ายคลึงกันมากๆเลยก็อาจจะมีเห็ดพิษปนกันไปก็ได้นะครับต้องระวังนะครับในการเก็บหรือว่ากินของป่าในช่วงฤดูฝนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: มาต่อกันที่นะครับกองทุนออมแห่งชาติหรือว่ากอช.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเงินดิจิทัลเพื่อประชาชนส่งแคมเปญนะครับรับมือกับฤดูฝนชวนกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือว่าฟรีแลนซ์แม่ค้าพ่อค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระเป็นต้นเปลี่ยนวันฝนตกให้เป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการเปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลี่ยงอุบัติเหตุตอกย้ำแนวคิดอยู่ที่ไหนก็ออมได้ปลอดภัยไม่ต้องเปียกฝนนะครับทั้งนี้กองทุนการออมแห่งชาติเล็งเห็นว่าช่วงฤดูมรสุมมักเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มแรงงานนอกระบบต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการจราจรที่ติดขัดหรือว่ายอดขายที่ชะลอตัวลงดังนั้นนะครับจึงมุ่งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของกองทุนออมแห่งชาติเพื่อสร้างร่มชูชีพทางการเงินในการวางแผนเกษียณอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมสำหรับการออมเงินกับกอช.นะครับสามารถผ่านระบบสมาร์ทโฟนออกมาให้ยืดหยุ่นแล้วก็ตอบโจทย์คนทำงานอิสระอย่างแท้จริงเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาติตรวจสอบสิทธิ์และสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่50บาทต่อครั้งเท่านั้นและสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีรัฐบาลจะสมทบให้สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีเท่านั้นยิ่งมีมากออมมากมีน้อยออมน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือนก็ได้หากเดือนไหนรายได้สะดุดก็สามารถหยุดพักได้โดยใช้สิทธิ์การเป็นสมาชิกยังคงอยู่นะครับสำหรับความคุ้มค่าของการออมกับกอช.กองทุนการออมแห่งชาตินั้นอยู่บ้านก็รับประโยชน์เต็มๆก็คือ1รัฐบาลสมทบเพิ่มสูงสุด 100% ตามช่วงอายุสูงสุด 1,800 บาทต่อปีเงินออมเติบโตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มออมเลยนะครับ2ยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับคนทำงานอิสระออมขั้นต่ำเพียง50บาทเท่านั้นสูงสุด 30,000 บาทต่อปีไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกเดือน3การันตีผลตอบแทนและก็มีบำนาญตลอดชีพรัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนและเมื่อครบอายุ60ปีรับเงินบำนาญรายเดือนไปใช้จ่ายตลอดชีวิตนะครับและ4สามารถลดหย่อนภาษีได้โดยเงินที่ออมกับกอช.นี้ในแต่ละปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจ่ายจริงสูงสุดถึง 30,000 บาทต่อปีนะครับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับ1มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง15ถึง60ปีไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญของภาครัฐหรือว่าเป็นข้าราชการนั่นเองไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39รวมถึง40นะครับทางเลือก2และทางเลือก3ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก1สามารถสมัครกอช.ได้สมัครวันนี้แล้วก็ออมเงินง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันกอช.สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000หรือที่เว็บไซต์ www.nsf.or.th นะครับหรือว่าจะมาดูได้ที่หน้าเพจของข่าวจริงประเทศไทยได้เลยนะครับอันนี้สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนะครับพวกฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับสนใจก็มาวางแผนการออมเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะครับ

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันต

0: ลอดมาก็ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ด้วยเสียงยืนยันอันกึกก้องของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
1: พระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ทรงมีมากมายนะคะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ
2: แต่ละพระองค์ยังได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆมากมายทั่วประเทศไทย
3: ทรงสร้างโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ
4: ตั้งแต่เกิดมาก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากที่ได้อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนี้เพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ไปต่อกันที่ข่าวภัยสังคมอีกแล้วนะครับข่าวเกี่ยวกับแก๊ง call center ยังไม่หมดไม่สิ้นไปจากสังคมไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีกรณีศึกษาหรือว่าพูดง่ายๆมีคนถูกหลอกออกเป็นข่าวเป็นสื่อทุกช่องทางไม่เว้นแต่ละวันก็ว่าได้นะครับและเงินที่โดนถูกหลอกไปเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะบางท่านก็คือเป็นล้านบาทก็มีแต่ก็ไม่วายยังมีคนถูกหลอกถูกโกงมาเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะกรณีนี้นะครับก็คือตำรวจได้บุกช่วยนักศึกษาชั้นปีที่4แล้วนะครับใกล้จะจบแล้วแต่ต้องตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center หลอกว่าพัวพันคดีฟอกเงินสั่งให้ย้ายหอพักแล้วก็วิดีโอคอลจับตาดูทุกฝีก้าวนานกว่า3วันทำให้ต้องสูญเงินกว่า 800,000 บาทเลยนะครับพันตำรวจเอกพัชรดนัยการินผู้กำกับนะครับสถานีตำรวจภูธรโพกลางได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้าช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่4ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ปกครองว่าน้องๆนักศึกษาดังกล่าวนะครับตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์หรือว่า call center ถูกหลอกให้โอนเงินรวมกว่า 800,000 บาทเลยนะครับเบื้องต้นพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวโทรศัพท์เข้ามาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ call center ของค่ายโทรศัพท์มือถือชื่อดังเลยนะครับมุกนี้ใช้กันมาเยอะมากๆหลายปีแล้วนะครับนี่ก่อนที่จะกล่าวหาว่านักศึกษารายนี้มีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินจากนั้นก็โอนสายไปยังผู้ที่อ้างตัวเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระนองนี่เองนะครับพร้อมข่มขู่แล้วก็สร้างความหวาดกลัวทำให้แอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลพูดคุยนะครับแล้วก็กำชับห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดนะครับและเมื่อทราบว่านักศึกษาไม่มีเงินมิจฉาชีพกลุ่มนี้จึงออกอุบายให้กับจัดทำเอกสารปลอมของมหาวิทยาลัยโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปประเทศญี่ปุ่นก็คือโกหกนั่นเองนะเพื่อที่จะไปเอาเงินไปขอคุณพ่อนั่นเองนะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นนี้จะต้องเดินทางเป็นเวลา3เดือนนั่นเองก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางนี้นะครับน้องคนนี้ก็ทำหนังสือปลอมนั่นเองแล้วก็ให้บิดาโอนเงินให้จากนั้นนะครับไม่พอนะครับนักศึกษาคนดังกล่าวยังถูกมิจฉาชีพสั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆหลายบัญชีอ้างว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีทางนี้ผู้ปกครองเริ่มสงสัยแล้วก็รีบแจ้งเบาะแสไปยังตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูธรโพกลางให้เข้ามาช่วยตรวจสอบเบื้องต้นพบการโอนไปแล้วกว่า10บัญชีซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือไม่และที่ไฮไลท์สำคัญก็คือขณะที่นะครับเข้าไปช่วยเหลืออย่างพบนักศึกษาอยู่ในความหวาดกลัวและกำลังวิดีโอคอลกับกลุ่มมิจฉาชีพอยู่เลยนะครับซึ่งพบว่ามีการติดต่อกันในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องมาประมาณ3วันแล้วเบื้องต้นนักศึกษาระบุว่ารู้สึกกลัวแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจึงต้องยอมทำตามคำสั่งของมิจฉาชีพทุกอย่างเลยนะครับอีกทั้งยังถูกสั่งให้ย้ายจากหอพักเดิมในตัวเมืองมายังพื้นที่ตำบลสุรนารีอีกด้วยก็เพื่อให้สามารถติดต่อและควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นโอ้โหนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมโทรศัพท์มือถือสลิปการโอนเงินหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลติดตามกลุ่มมิจฉาชีพมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเป็นอุทาหรณ์มากๆเลยนะครับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่4เนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะอยู่ตัวคนเดียวแน่นอนนะครับอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์ในชีวิตนะครับถือว่ายังไม่มีไม่มากพอเนาะพอแก๊ง call center มันจับทางถูกเนี่ยเขาก็ลุกหนักเข้ามาเลยนะครับให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนวิดีโอคอลเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ฟังไว้เลยนะครับท่านผู้ฟังมีบุตรมีหลานหรือว่าตัวท่านเอง เมื่อมีคนโทรมาเนี่ยแล้วก็จะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นอันดับแรกก็คือผิดแล้วนะครับเป็นแก๊ง call center แน่นอนกลุ่มเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานต่างๆจะไม่โทรศัพท์ไปถามนะครับว่าโทรมาจากนู่นนี่นั่นนะครับและขั้นต่อไปเนี่ยให้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์และรวมถึงวิดีโอคอลเนี่ยก็คือวางสายไปได้เลยนะทางเจ้าหน้าที่จะไม่ทำแบบนั้นโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกแล้วบอกอีกเตือนแล้วเตือนอีกนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ประจำวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนก

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
4: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพโดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา 10:00 นผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
4: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
4: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
3: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
5: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
6: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
7: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
8: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
9: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
10: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุน

0: และพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
1: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

เป็นค่ะผลงานเพลงจากเฟิร์นสิริพรกับฟุกสิริมาศนะคะก็นำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการในวันนี้ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดรายการที่จะมาเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เย็นๆแบบนี้17 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาโดยประมาณค่ะพบกันตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์เจอกับดีเจพี่ต๋องแล้วก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้อยู่กับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองนะคะคุณผู้ฟังคะรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดวันนี้นะคะก็จะนำเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนได้ติดตามอัปเดตข่าวสารกันด้วยแล้วก็สาระน่ารู้ต่างๆก็นำมาฝากกันค่ะมาดูช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่าปกติแล้วเราก็จะนำเรื่องราวของบุคคลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจนะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กไทยคนหนึ่งที่ตอนนี้เขาโด่งดังไกลไปทั่วโลกแล้วค่ะสำหรับน้องลิลลี่ที่อายุเพียง15 ปีเท่านั้นเธอได้มีโอกาสไปเดินแบบบนเวทีโลกที่ปารีสนะคะเป็นเมืองที่หลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นเมืองแห่งแบบดีไซเนอร์ต่างๆนะคะหรือว่าแบรนด์ดังต่างๆของแฟชั่นเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นี้นะคะคือตอนนี้เด็กเก่งบ้านเรามีเยอะมากมู้ฟังไหนจะน้องเน่ๆนะคะแล้วก็วันนี้อีกนะคะก็นำเรื่องราวของน้องลิลลี่มาฝากกันค่ะซึ่งน้องลิลลี่เองเนี่ยอายุเพียงแค่15 ปีเท่านั้นเธอมีชื่อว่าลิลลี่รัชวินโอลานกิจเจริญค่ะเธอมีโอกาสได้ไปเดินแบบบนเวทีระดับโลกมาหลายเวทีแล้วนะคะทั้งมิลานทั้งนิวยอร์กทั้งโตริโนแล้วก็ล่าสุดค่ะก็ได้ไปเดินแบบที่ปารีสค่ะน้องลิลลี่เนี่ยมาทำความรู้จักกับเธอสักหน่อยเธอเริ่มต้นจากการที่มีความชื่นชอบในการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ชื่นชอบการเดินแบบชื่นชอบเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะบวกกับว่าโรงเรียนที่น้องลิลลี่เรียนก็คือเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะทำให้น้องเองได้พบกับเพื่อนที่ชื่นชอบในการเดินแบบหลายคนซึ่งเมื่อตอนที่น้องอายุ13 ปีอะค่ะน้องเองก็ได้รับเชิญให้ไปดูงานเดินแบบที่เมืองมิลานที่ประเทศอิตาลีนะคะทำให้น้องเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจที่สำคัญกลับมาแล้วก็เธอก็ฝันว่าเฮ้ยหลังจากนั้นเนี่ยเธออยากเป็นนางแบบมืออาชีพอะแล้วก็อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองความฝันครั้งนั้นค่ะไม่ได้ไกลเกินจริงไปเลยสำหรับเด็กที่อายุ13ปีจุดเริ่มต้นณวันนั้นจนกระทั่งวันนี้น้องลิลลี่อายุ15ปีเธอใช้เวลา2ปีคุณผู้ฟังเธอสามารถทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่ารัชวินค่ะที่เป็นชื่อย่อ RW นะคะคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เด็ก15เนี่ยเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วหรอแล้วด้วยความเก่งของเธอค่ะบวกกับความชอบของเธอทั้ง2 อย่างก็คือนอกจากจะฝันอยากเป็นดีไซเนอร์แล้วในการสร้างแบรนด์ของตัวเองได้สำเร็จแล้วอีกฝันหนึ่งของเธอนั่นคือการเป็นนางแบบมืออาชีพค่ะจนล่าสุดนะคะนี่แหละอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องเนี่ยก็ได้ไปเดินสายเป็นนางแบบในแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้มีโอกาสในการนำผลงานจากแบรนด์ของเธอรัชวินนี่แหละค่ะไปโชว์บนเวทีโลกนะคะที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยมีครูโอปอพิไลวันพิมพูลาดนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยเป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องลิลลี่ด้วยเพราะว่าเธอจะต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์ของเธอเองที่เธอออกแบบเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเวทีโลกค่ะแล้วคือแบรนด์เสื้อผ้าของน้องลิลลี่ค่ะเขาก็มีความหลากหลายเนาะแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ของเธอเองอะค่ะมีการนำลวดลายต่างๆมีการแบบครีเอทเป็นแบบรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็การนำผ้าไทยไปผสมผสานอยู่ด้วยนะคะมีความสวยงามมากจริงๆค่ะแล้วก็เราได้เห็นความสามารถของเธอเนี่ยยิ่งเห็นยิ่งอ่านก็รู้สึกยิ่งทึ่งในตัวของเด็กคนนี้นะคะน้องลิลลี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าคือตัวเธอเองเนี่ยตอนที่เธอได้ไปเดินแบบบนเวทีเนาะชาวต่างชาติเนี่ยไม่คิดด้วยซ้ำว่าเธอเนี่ยอายุเพียงแค่15ปีค่ะใช่ค่ะพี่ณัฐนั่งฟังแล้วก็นั่งเล่าเรื่องเล่าของน้องลิลลี่ไปก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเออเด็ก15จะเก่งได้ขนาดนี้ค่ะพอชาวต่างชาติเขาทราบอายุน้องนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นเด็กอยู่เลยแต่ว่ามีความเก่งมากขนาดนี้แล้วทำไมเด็กไทยถึงเก่งขนาดนี้ค่ะแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่เธอไปเดินแบบจะมีชาวต่างชาติเนี่ยคอยปรบ

มือส่งเสียงให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งเวทีล่าสุดที่เธอจะไปเดินแบบในวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่มีนางแบบชั้นนำค่ะหลายๆคนเนี่ยเข้าร่วมการเดินแบบเวทีเดียวกับเธอด้วยที่เมืองปารีสของฝรั่งเศสนะคะเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะและเธอก็อยากฝากให้คนไทยทุกคนนะคะร่วมช่วยเชียร์ส่งกำลังใจให้กับน้องลิลลี่ด้วยน้องลิลลี่เธอบอกว่าหนูเชื่อว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องลิลลี่ด้วยนะคะเก่งมากๆเก่งมากจริงๆนะคะเชื่อว่าเรื่องราวของน้องเนี่ยที่เรานำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะคะจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กเล็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนาะจะได้ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานของเราเองก็ได้ค่ะเชื่อว่าคนที่มีฝันเนี่ยอย่าคิดว่าฝันมันอยู่ไกลเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจและความพยายามมากพอสักวันหนึ่งความฝันนั้นจะกลายเป็นจริงในชีวิตคุณได้ในที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังมีข่าวดีมาบอกสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามข่าวนี้กันค่ะเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสติดตามข่าวสารแล้วก็ไปเจอข่าวนี้มาค่ะเป็นข่าวของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะได้โพสต์ข้อความแล้วก็ให้ทุกคนแชร์ไปค่ะบอกว่าประกาศถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลนะคะระบุว่าศูนย์โรคมะเร็งของทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะมีขีดความสามารถครบวงจรในการตรวจรักษาทุกวันโดยไม่มีวันหยุดเสาร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 20:00 น.ค่ะผู้ป่วยมะเร็งที่ยังหาที่รักษาไม่ได้ค่ะคุณอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะให้คุณเดินทางไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยรอให้แบบโรคมันลุกลามเลื่อนเรื่อยไปเรื่อยๆค่ะหากเจ็บป่วยจะต้องแอดมิดเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วหาเตียงไม่ได้ให้คุณเดินทางไปที่โรงพยาบาลนี้ได้เลยและถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีฐานะยากจนหรือว่าอยู่ต่างเขตอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานครหรือว่าการเดินทางของคุณค่อนข้างลำบากคุณก็ไม่ต้องกังวลนะคะสามารถติดต่อผ่านทางมูลนิธิของโรงพยาบาลได้เลยค่ะเพื่อขอรับบริการหอพักฟรีและรถรับส่งฟรีจากสถานีรถไฟหรือว่าสถานีรถโดยสารเพื่อจะเดินทางมารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะสำหรับรายละเอียดด้านสิทธิการรักษาที่เขาระบุเอาไว้นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ3กลุ่มด้วยกันคุณผู้ฟังกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ป่วยสิทธิบัตรทองค่ะกลุ่มนี้คุณไม่ต้องเสียเงินนะคะเพราะว่าทางสปสช.เขาจะดำเนินการในการจ่ายให้กลุ่มที่2ค่ะผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและโรงพยาบาลต้นสิทธิ์กลุ่มนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยนะคะเพราะว่าประกันสังคมจะมีการจ่ายเงินให้ส่วนกลุ่มที่3ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการสิทธิของประกันของเอกชนค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนเข้ารับบริการได้ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังค่ะทางด้านของท่านนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยท่านได้โพสต์ระบุโครงการหอพักฟรีเอาไว้นะคะทั้งโครงการ1โครงการ2มีห้องพักรวมๆกันแล้วประมาณ32ห้องค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยโรคมะเร็งจากจังหวัดต่างๆที่ต้องเข้ารับการฉายแสงการรักษามะเร็งแบบหลายวันต่อเนื่องแม้เพิ่มห้องพักอีก16ห้องค่ะในโครงการที่2เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเพียง3วันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากคือเต็มหมดแล้วค่ะแต่ก็มีผู้ป่วยมะเร็งที่สามารถรักษาแล้วก็อาการดีขึ้นจนสามารถกลับไปพักที่บ้านได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใครที่อาการดีขึ้นหรือว่าเข้ารับการฉายแสงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้กลับไปพักที่บ้านแล้วก็ทยอยให้ผู้ป่วยรายถัดไปเนี่ยมาใช้บริการในส่วนนี้ต่อค่ะคือจากปัจจุบันนี้ค่ะที่ศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ปฏิบัติการในการรักษาผู้ป่วยวันละประมาณ90ถึง100รายค่ะด้วยเครื่องเร่งอนุภาคฉายรังสี2เครื่องก็จะกลายเป็นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณวันละ

จากเดิม90ถึง100ก็เพิ่มขึ้นในการรักษาได้อยู่ที่130ถึง150รายต่อวันนะคะนี่ขนาด2โครงการนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่า2โครงการที่เป็นโครงการหอพักฟรีให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการรักษาได้พักฟรีอะค่ะตอนนี้เริ่มจะไม่พอแล้วก็มีวี่แววว่าจะมีการก่อสร้างในโครงการที่3เร็วๆนี้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจากคุณหมอเหรียญทองพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะที่อยากทำให้ผู้ป่วยนะคะเข้าถึงการรับการรักษาได้อย่างรวดเร็วช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งภายในปีพ.ศ. 2573ที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นศูนย์โรคมะเร็งขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลเองก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะก็เอาเป็นว่าเราอยากนำข่าวสารหรือว่าโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับใครที่อยากรับการรักษาแล้วก็รอการช่วยเหลืออยู่นะใครที่แบบไม่รู้ว่าจะไปหนทางไหนดีหรืออะไรยังไงก็สามารถลองติดต่อไปที่นี่ได้นะคะโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการค่ะ

มาอยู่ในช่วงที่3นะคะของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่3นี้ค่ะก็มาดูเรื่องของเด็กๆแล้วก็ความสามารถของเด็กๆบ้านเรากันบ้างนะคะเพราะว่าผ่านการจัดกิจกรรม To Be Number 1ค่ะประจำปี2569ส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในห้วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีน้องๆมีคุณครูแล้วก็มีบุคลากรหลายๆท่านประมาณ500คนเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเป็นครั้งที่9แล้วประจำปี69นี้เปิดโอกาสให้กับสมาชิกได้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มาพูดคุยถึงประสบการณ์การดำเนินงานแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานให้กับชมรมให้กับบุคลากรให้กับเยาวชนที่มีผลงานการดำเนินงานผ่านทางโครงการ To Be Number One ค่ะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรค่ะให้กับหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One นี้นะคะแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนค่ะการแสดงของน้องๆในชมรม To Be Number One นะคะแล้วก็การแข่งขัน To Be Number One ระนอง Cover Dance 2026ค่ะมีเยาวชนจากสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาระดับมัธยมระดับอาชีวศึกษาแล้วก็สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สถานประกอบการและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะมากค่ะการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญเนาะที่อยากจะส่งเสริมให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนได้มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะได้พัฒนาทักษะของตัวน้องๆเองนะคะเป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์แล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้มีความกล้าแสดงออกไปจนถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภาพรวมหลักๆของจังหวัดระนองนะคะให้เราร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะที่ผ่านมาเราก็เห็นผลงานของน้องๆกันไปหลากหลายเวทีนะคะแล้วก็ใน1ปีเนี่ยมีการจัดกิจกรรมเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ในห้วงปี69ที่ผ่านมาถ้าเราจำไม่ผิดเนาะทางจังหวัดระนองบ้านเราก็ได้รับรางวัลในหลายๆอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ To Be Number One ในระดับบุคคลหรือว่าในระดับของอำเภอในระดับจังหวัดในระดับชุมชนหรือแม้กระทั่งน้องๆในสถานศึกษาที่เขาได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงานให้กับชาวระนองได้ภาคภูมิใจกันด้วยค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะทางหน่วยงานต่างๆก็จะร่วมกันจัดขึ้นอีกนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่เคยอยู่ในแวดวงหรือว่าไม่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้เนี่ยอาจจะลองเปิดใจแล้วก็มาเข้าร่วมกิจกรรมดูได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่ฟังอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนาะอยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากนะคะในช่วงที่3ของรายการในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายและท้ายสุดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันค่ะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกับรายการของเราอยู่ในการเติมเต็มพลังกายพลังใจไปด้วยกันค่ะวันนี้เสียดายอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะแป๊บเดียวจริงๆเลยเวลาของเราเนี่ยไม่เคยพอเลยค่ะพูดกันไปเล่าข่าวกันไปเพลินๆนำเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันนะแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้จะหมดเวลาวันนี้แต่เราก็สามารถกลับมาติดตามรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกับทีมงานสวทรนองในช่วงเย็น17 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติครับทางสวทรน FM 107.25 MHz และระบบ AM 783

0: ในพื้นที่นะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมาตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ว่าได้โดยเฉพาะในพื้นที่ระนองวันนี้ก็ตกมานะครับตั้งแต่ช่วงกลางคืนช่วงเช้าสายบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าระนองฝนตกหนักอีกวันหนึ่งเลยนะครับและที่สำคัญเราคงทราบกันดีนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้โอ้โหนะครับเป็นภาพที่มักจะเกิดไม่ให้เห็นบ่อยนั่นเองน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนั่นเองในหลายภาคส่วนทุกแทบพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคกลางอีกหลายจังหวัดเลยนะครับโอ้โหนะครับเป็นภาพที่บางครั้งเนี่ยไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนี่ก็เกือบมิดรถยนต์หรือว่ารถเก๋งเลยก็ว่าได้แล้วก็หลายพื้นที่มากๆเลยซึ่งขณะนี้รัฐบาลนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือนะครับก็คือไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ช่วยกันรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจิตอาสาทหารตำรวจนะครับแล้วก็พวกพี่ๆกู้ภัยก็เร่งทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับหลายจังหวัดเลยของประเทศไทยเราตอนนี้ยังไงต้องส่งกำลังใจให้ละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็รับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ต้องรีบปฏิบัติตามคำแนะนำในการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ทันทีย้ำข้อมูลต้องแม่นยำความช่วยเหลือต้องรวดเร็วพิจารณา Work From Home ลดผลกระทบจากการเดินทางไปทำงานนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลนะครับติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลกำชับให้รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานบริหารจัดการน้ำสถานการณ์ให้เป็นระบบเดียวเพื่อเร่งคลี่คลายนะครับความเดือดร้อนของประชาชนเน้นหลักการทำงานข้อมูลต้องแม่นยำความช่วยเหลือต้องรวดเร็วและไม่ปล่อยให้ประชาชนรับมือกับภัยเพียงลำพังเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเตรียมให้อาหารน้ำดื่มถุงยางชีพรวมถึงศูนย์พักพิงต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเร่งเปิดพื้นที่รถของหน่วยงานรัฐแล้วก็ระบบขนส่งเพื่อให้ประชาชนนำรถไปจอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเร่งจัดสรรงบประมาณแล้วก็สั่งการให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ทันทีนะครับนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐก็เร่งออกมาตรการและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการประสานข้อมูลยกระดับเฝ้าระวังและก็สื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกปรับรูปแบบเรียนในพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่แล้วก็เตรียมระดมอาชีวะช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดเร่งฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาเปิดได้รวดเร็วและก็ปกตินะครับรวมถึงปลอดภัยด้วยมีการเร่งกระจายสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนเปิดพื้นที่ของหน่วยงานให้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เร่งสำรวจป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้แล้วก็ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมให้โรงพยาบาลเตรียมพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับในด้านการรักษาและสำรองระบบต่างๆไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงรักษาความมั่นคงและความต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารนะครับทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่สะพานสูงกรุงเทพมหานครตามข้อห่วงใยของรัฐบาลที่กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดนะครับทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่สะพานสูงกรุงเทพมหานครตามข้อห่วงใยของรัฐบาลที่กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขสถานการณ์และให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งระหว่างเดินทางไปศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยที่โรงเรียนศรีพฤทธาซึ่งได้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงคณะได้รับแจ้งว่าบริเวณในซอยแยกย่อยของหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงยังมีประชาชนติดค้างอยู่ภายในบ้านพักเนื่องจากมีน้ำท่วมขังระดับสูงมากกว่า1เมตรเลยนะครับไม่สามารถเดินทางออกมาได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้งนะครับคณะก็หยุดรถนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างเป็นการเร่งด่วนทางนี้ก็เพื่อช่วยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพื่อให้นำออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยหรือว่าศูนย์พักพิงของกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมไว้นะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางคณะได้พบกับนางสาวมัทุรสเบนนะครับสก.เขตสะพานสูงแล้วก็นายภูสะทรชั้นไพศาลศิลป์ผู้อำนวยการเขตสะพานสูงก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุแล้วก็มีการสอบถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่การดำเนินการช่วยเหลือที่ผ่านมารวมถึงจุดที่ยังมีประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพื่อประสานการสนับสนุนทั้งกำลังพลอาหารเรือและอุปกรณ์ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดนะครับทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ารัฐบาลก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรงและมีความซับซ้อนกว่าสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับแรกสิ่งสำคัญเวลานี้คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรัฐบาลจะระดมกำลังและก็ทรัพยากรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับทางด้านนายเจเศษในฐานะดูแลกำกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะจุดที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึงได้พร้อมจัดกำลังและก็เรือสำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กแล้วก็กลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกซึ่งนายเจเศษได้กล่าวว่านะครับเมื่อได้รับแจ้งว่ามีประชาชนติดค้างอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจึงต้องสั่งการให้เรือเข้าช่วยเหลือทันทีและสำรวจให้ทั่วถึงว่ายังมีใครที่ต้องการความช่วยเหลืออีกหรือไม่นะครับทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานการทำงานร่วมกันลดขั้นตอนข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นก็เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะกรณีที่รับแจ้งว่ามีประชาชนติดค้างหรือว่าอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต้องสามารถส่งต่อข้อมูลแล้วก็จัดกำลังคนเข้าช่วยเหลือได้ทันทีซึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินเหล่านี้นะครับเราต้องให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานสั้นที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดอีกด้วยอะไรที่สามารถลดขั้นตอนลงได้ก็ต้องดำเนินการทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและให้ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทางนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และก็ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดกำลังเจ้าหน้าที่เรือท้องแบนเครื่องมือสาธารณภัยสามารถเข้าถึงจุดที่มีประชาชนติดค้างได้อย่างรวดเร็วพร้อมสนับสนุนการอพยพของประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและศูนย์พักพิงรัฐบาลมีความห่วงใยนะครับต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนระดมสรรพกำลังแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ยังคงอยู่ภารกิจต่างประเทศนะครับก็ได้ยกเลิกภารกิจที่เหลือเดินทางกลับเร็วขึ้นเพื่อมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็สั่งทุกหน่วยงานช่วยประชาชนก่อนนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าหลังรับทราบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่หลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็เรียกประชุมออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยลงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ซึ่งนายกระบุว่าตัดสินใจยกเลิกภารกิจที่เหลือเพื่อเดินทางกลับให้เร็วขึ้นและมาติดตามการปฏิบัติงานรวมถึงประสานงานร่วมตัดสินใจเพื่อการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับสาเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เลยนะครับเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงพื้นที่เดิมๆซ้ำๆนะครับแล้วก็ฝนตกเป็นวงกว้างจนเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือมีการบริหารจัดการด้วยการระบายน้ำตามโครงการชลประทานแบบตั้งป่านะครับรวมถึงบริหารปริมาณน้ำที่ระบายออกนอกระบบเขื่อนเพื่อส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยงานทำงานประสานการเป็นหนึ่งเดียวใส่ชุดข้อมูลเดียวกันแล้วก็ปฏิบัติงานยึดหลักช่วยประชาชนก่อนโดยความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกนอกจากนี้รัฐบาลประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รวมถึงอสมทช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและทันเวลาพร้อมเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรัฐบาลได้เปิดเผยถึงกองทัพส่งกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและก็อีก9จังหวัดเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางนะครับนางสาวลลิดาเพลินวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในการระดมกำลังพลไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็อีก9จังหวัดนะครับได้แก่กาญจนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีนครปฐมปทุมธานีปราจีนบุรีสระแก้วสุพรรณบุรีและก็อ่างทองซึ่งผลการสรุปการปฏิบัติงานสำคัญในพื้นที่มีดังต่อไปนี้นะครับเน้นช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงเช่นศูนย์ประชานิเวศ2กรุงเทพมหานครที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีปกป้องโรงพยาบาลสำคัญนะครับวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครปฐมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเสริมแนวกระสอบทรายคุมจุดเสี่ยงที่เขตบางพลัดดุสิตจอมทองบางนาบางซื่อบางทองหลางพร้อมจัดยกรถสูงช่วยขนย้ายสิ่งของรับส่งประชาชนในเขตสวนหลวงราชเทวีคลองสามวาลาดกระบังประเวศบึงกลุ่มและก็บางเขนสำหรับต่างจังหวัดนะครับก็มีการรับมืออย่างเข้มข้นเลยที่สุพรรณบุรีกั้นกระสอบทราย 3,000 ใบนะครับเพื่อรับมือจากแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดอ่างทองตอกเสาเข็มวางบิ๊กแบ็กกันตะลิ่งพังที่อำเภอป่าโมกที่จังหวัดปทุมธานีก็ทำพนังกั้นน้ำอำเภอลำลูกกาที่จังหวัดกาญจนบุรีเปิดทางน้ำกำจัดวัชพืชซึ่งรัฐบาลนะครับเน้นย้ำให้กองทัพและหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องพื้นที่ชุมชนและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมและก็ปลอดภัยที่สุดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงถนนหลายสายในพื้นที่นะครับพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนดังนั้นนายวุฒินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยนะครับต่อพี่น้องประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีเฝ้าระวังตรวจสอบการเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับรวมถึงข่าวที่บิดเบือนสร้างความตื่นตระหนกพร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานในสังกัดในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีข้อสั่งการล่าสุดให้นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยสภาพอากาศเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนต่อเนื่องซึ่งจากข้อมูลสภาพอากาศในช่วงวันนี้นะครับ27กันยายนยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องภาพรวมปริมาณฝนหลายพื้นที่เริ่มลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้นะครับ ขณะเดียวกันการเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากผู้ไม่หวังดีนะครับทั้งข้อมูลของการเกิดพายุฝนฝนตกหนักทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและวิตกกังวลส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งถ้าเป็นกรณีเกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่เช่นพายุโซนร้อนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันครับสำหรับกรณีฝนตกในพื้นที่จะมีการติดตามปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและก็มีการอัปเดตข้อมูลทุก6ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานการณ์และก็เตรียมรับมือได้อย่างเหมาะสมนะครับทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตนได้กำชับให้หน่วยงานที่ในกำกับดูแลนะครับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนและช่องทางช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มพร้อมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่สุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่าสุดและกำหนดจุดลงพื้นที่ที่จำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนซึ่งนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และก็ประสานการทำงานและแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วทันท่วงทีตนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การสื่อสารนำไปสู่การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้นางสาวสุภมาศในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่2ได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการแล้วก็เขตตรวจราชการที่9ได้แก่จันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วตนให้ความสำคัญกับการติดตามทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงซึ่งประสานข้อมูลสถานการณ์ความต้องการของประชาชนและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเพื่อเร่งเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงรวบรวมปัญหาที่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในระดับนโยบายและก็ต่อนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับการลงพื้นที่จะมุ่งติดตามความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนรับฟังปัญหาจากประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อการประสานสนับสนุนสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่และไม่เพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มอบหมายให้ยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกซึ่งประสานข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ให้ครอบคลุมการดูแลประชาชนก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังสถานการณ์คลี่คลายซึ่งก่อนเกิดภัยนะครับก็เน้นย้ำนะครับเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยสื่อสารข้อมูลฝนระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างชัดเจนระบุวันเวลาของข้อมูลพร้อมแนะนำการเตรียมตัวเส้นทางอพยพจุดพักพิงตามประกาศของพื้นที่รวมถึงประสานช่องทางการสื่อสารระดับชุมชนให้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่สะดวกเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงในส่วนระหว่างเกิดภัยก็ให้รายงานสถานการณ์ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งจุดน้ำท่วมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเส้นทางหลีกภัยหลีกเลี่ยงนะครับรวมถึงจุดให้ความช่วยเหลือช่องทางติดต่อหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ติดตามผลการประสานการช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการอพยพและการเข้าถึงอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งจำเป็นของกลุ่มเปราะบางหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะครับก็ให้สื่อสารข้อมูลฟื้นฟูนะครับการเยียวยาอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนกลับเข้าบ้านการดูแลสุขอนามัยการสำรวจความเสียหายตลอดจนหลักเกณฑ์เอกสารและขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือจากทางการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับและสิ่งสำคัญก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลตลอดทั้งก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยรวมถึงหลังน้ำลดนะครับซึ่งนะครับก่อนเกิดเหตุก็ต้องรู้ความเสี่ยงและเตรียมตัวให้ทันระหว่างเกิดเหตุต้องรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือที่ไหนเมื่อสถานการณ์คลี่คลายต้องได้รับข้อมูลการฟื้นฟูและเยียวยาที่ชัดเจนซึ่งการลงพื้นที่นะครับจึงต้องนำไปสู่การรับฟังปัญหาประสานการแก้ไขและติดตามให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนต่อไปนะครับดังนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อน ้อนจากอุทกภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่1784หรือ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดระนองนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะครับจังหวัดระนองยกระดับการเฝ้าระวังและบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเชิงรุกเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมกำลังคนอุปกรณ์เครื่องจักรจุดอพยพและระบบแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ดังนั้นนะครับจึงขอประชาชนเชื่อมั่นว่าจังหวัดระนองพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศทางราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับนักกีฬาเซิร์ฟเยาวชนชาวระนองโชว์ผลงานโดดเด่นนะครับคว้ารางวัลศึกกล้องพราท่อนไทยแลนด์2026นักกีฬาเซิร์ฟเยาวชนชาวระนองสร้างผลงานยอดเยี่ยมในเวทีการแข่งขันนะครับไทยบีชดาวิกส์กล้องโพเทลไทยแลนด์2026ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนที่มอมเมอรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักจังหวัดพังงาโดยสามารถคว้ารางวัลในหลายรุ่นของการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดระนองซึ่งผลการแข่งขันนะครับนักกีฬาเซิร์ฟเยาวชนชาวระนองสามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้นะครับประเภทบอร์ดสั้นอายุไม่เกิน18ปีนะครับสปอร์ตบอร์ดยู18อันดับ1สยามรัฐชัยยาคำนะครับประเภทบอร์ดยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีลองบอร์ดยู18อันดับ1บุญจริตขันสิริอันดับ4นัฐกิจเผือกเพิ่มประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน16ปีช็อตบอร์ดยู16อันดับ1บุญจริตขันสิริอันดับ2กิติศักดิ์กวนสำโรงประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน10ปีช็อตบอร์ดยู10นะครับอันดับ3ปัญญาธรรักษาคุณอันดับ4สาวรักษ์กวนสำโรงนะครับซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดระนองนะครับที่มีนักกีฬาเยาวชนสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถบนเวทีสำคัญนะครับในการแข่งขันพร้อมสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของกีฬาเซิร์ฟและศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดระนองที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องซึ่งทางจังหวัดระนองนะครับขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเยาวชนทุกคนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ก้าวสู่ความสำเร็จในวิธีการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อไปนะครับมาปิดท้ายกันที่นะครับอย่าลืมว่าการขณะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยหรือว่าพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับดังนั้นทางกรมประชาสัมพันธ์เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประสานข้อมูลให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วนกรมประชาสัมพันธ์นะครับ022754016นะครับหรืออินบ็อกซ์ผ่าน Facebook เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT นะครับหรือว่า NBT Connect ข่าวจริงประเทศไทยในไลน์ก็ @traffyfongduถ้าคุณหรือว่าคนใกล้ตัวกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่ารอให้การนะครับสถานการณ์รุนแรงขึ้นรีบแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและประสานการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมนะครับเข้ามาดูได้ที่หน้าเพจของกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยแล้วก็เซฟแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์เร่งด่วนไว้ละกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะครับผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังรวมถึงติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

ำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808838 3 สวท. ระนอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาวันที่ 29 กันยายน 2569 ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหน
3: วันประจำการ
4: กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
5: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ทุกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสและหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
7: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11ก็ระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30 นิ้วแล้ว12 เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8 เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิดยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
8: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6 ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6 ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง 300-500 มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัย พร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13 และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้อยากชวนคุยค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยร่วมกับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาจัดบรรยายวิชาการแล้วก็ไปนำชมนิทรรศการสำคัญย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเป็นมุมมองจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วนักวิชาการด้านโบราณคดีอย่างมากเลยค่ะรายการเราไม่พลาดแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปย้อนอดีตบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณฤพลหวังธงชัยเจริญนะคะภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกันค่ะช่วงนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะในการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือคุณปรียานันท์ไกรสมแก้วจากกรุงเทพมหานครนะคะช่วงที่สองนะคะจะได้มาพูดคุยพาคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะไปย้อนอดีตบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์กันค่ะครู่เดียวนะคะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ๊ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ๊ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ได้เกริ่นตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณฤพลหวังธงชัยเจริญนะคะภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะและอาจารย์ณฤพลพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะมาย้อนรอยร่วมกันนะคะผู้ฟังหลายท่านก็สนใจในเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คือต้องเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเรื่องราวของบรรพชนของเราต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรทําไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์บรรพชนด้วยล่ะคะอาจารย์ณฤพล
2: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีไทยเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงกว้างๆหรือว่า2ยุคด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับยุคหรือสมัยประวัติศาสตร์ก็อย่างเช่นกรณีของสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้เกณฑ์ก็คือว่าเราเริ่มมีการใช้นะครับอักษรนะครับหรือมีการจารึกภาษานะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอ่านตัวภาษานั้นออกได้นะครับส่วนในสมัยนึงเนี่ยที่เป็นก่อนหน้าการใช้ภาษาเนี่ยเราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ครับอ
1: ัน
2: นี้คือโดยความหมายของเขาก็คือว่าเป็นช่วงเวลาเนี่ยที่เราเนี่ยยังไม่มีการใช้ตัวอักษรหรือว่ามีการบันทึกตัวอักษรอย่างเป็นจริงจังนะครับหมายความว่าอาจจะมีการอาจจะมีการภาษาพูดนะครับมีการบันทึกข้อมูลแบบการบอกเล่าหรือเรียกว่า oral history แต่ว่ายังไม่มีการเขียนหรือว่าการจารึกเนี่ยเป็นหลักฐานแบบเป็นเรื่องราวนะครับโดยที่ช่วงระหว่างที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์เนี่ยครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นะครับหรือว่ายุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์หมายความว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเทียบไปก็น่าจะราวๆประมาณ 2,500 ปีครับช่วงพุทธกาลก็คืออาจจะมีอินเดียหรือว่าจีนเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนของเราอย่างเช่นสุวรรณภูมินะครับหรือว่ารัฐโบราณในเขตพื้นที่บริเวณนี้แต่ของเราเองเนี่ยเรายังไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการใช้ภาษาหรือว่าสอนโดยตรงในพัฒนาการการเกิดรัฐหรือว่าชุมชนโบราณนะครับขึ้นเป็นบ้านเมืองต่างๆนะครับที่เราอาจจะรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยทวารวดีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็มีพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าเทียบไปเนี่ยในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยอายุเนี่ยจริงๆแล้วยาวนานมากๆนะครับ
1: ค
2: ือถ้าเป็นในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะถือตั้งแต่ช่วงของกำเนิดโลกเลยนะครับไล่มายุคของการพบไดโนเสาร์อันนี้ก็เรียกรวมกันว่าเป็นก่อนประวัติศาสตร์หรือว่า prehistory นะครับแต่ว่าในโบราณคดีเองเนี่ยเรานับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือการค้นพบ Homo habilis นะครับในแอฟริการาวๆประมาณ 2.3 ล้านปีไล่เลียงมาจนถึงประมาณก่อนการใช้ภาษาราวๆพุทธศตวรรษที่12ครับช่วงเวลาเนี่ยจะยาวนานมากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าดินแดนไทยนะครับที่เป็นดินแดนไทยปัจจุบันเนี่ยก็มีการแพร่กระจายหรือว่าการเคลื่อนย้ายเข้ามาของผู้คนเนี่ยหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างกรณีที่ถ้าสมมติว่าถ้าเทียบแบบกว้างๆนะครับแบบผมจะค่อยๆไล่ช่วงเวลาที่เหลียดให้เห็นนะครับ
1: ค
2: ือตั้งแต่ประมาณ 500,000 ถึง 50,000 ปีมาแล้วอันนี้คือไกลมากๆนะครับ
1: 500,000 ถึง 50,000 ไกลมากจริงๆค่ะอันนี้ปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
2: 500,000 ถึง 50,000 ปีจริงๆแล้วก็ถ้าเราติดตามสารคดีหรือว่าการค้นพบในต่างประเทศนะครับเราอาจจะรู้จักสายพันธุ์เขาเรียกว่าวิวัฒนาการมนุษย์ในสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Homo erectus นะครับที่พบในอินโดนีเซียเราก็เรียกว่ามนุษย์ชวานะครับหรือว่าถ้าพบในจีนเราก็เรียกว่ามนุษย์ปักกิ่งสมัยก่อนนะครับอ
1: ัน
2: นี้เนี่ยอายุประมาณ 1.8 ล้านปีมาแล้วนะครับประเทศไทยเราเองนะครับเราก็มีการพบหลักฐานชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะนะครับของมนุษย์ในสายพันธุ์นี้นะครับโฮโมเล็กตัส
1: อ
2: ันนี้เราพบที่บริเวณหาดปูได้นะครับอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอายุประมาณ 400,000 ปีนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ลำปางเนาะก็จะเห็นมีรูปปั้นอนุสาวรีย์นะครับเราก็เรียกกันสั้นๆว่ามนุษย์ลำปางครับก็คือเป็นมนุษย์ที่น่าจะเป็นหลักฐานของสายพันธุ์มนุษย์ที่เก่า

0: พบแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นโฮโมอิเล็กตัสที่บอกนะครับแล้วก็มีโฮโมฟอร์เรนเซนซิสนะครับที่เป็นมนุษย์แคระนะครับที่เป็นเหมือนมีการค้นพบที่เกาะฟอร์เรสนะครับในอินโดนีเซียอันนี้ก็อายุประมาณ 700,000 ปีแต่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเราแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับสูงประมาณ120เซนนะครับเป็นกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงและกลุ่มนึงเนี่ยก็เพิ่งพบนะครับพบใหม่แต่ว่าพบเฉพาะชิ้นส่วนของกระดูกนิ้วแล้วก็ฟันอ
1: ัน
0: นี้เป็นสายพันธุ์โฮโมลูซอนเนซิสนะครับพบในเขตเกาะถ้ำคันเหยาในเขตเกาะลูซอนตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่ประมาณ 500,000 ปีนะครับแล้วก็ลำดับไล่ลงมานะครับราวๆ 50,000 ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาพจะเริ่มชัดเจนละภาพเริ่มชัดเจนหมายความว่าเรามีกลุ่มที่เป็นบรรพบุรุษมนุษย์ของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าโฮโมเซเปียนนะครับแบบเราเนี่ยนะครับกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีที่เป็นประเภทถ้ำแล้วก็เพิงผาหินปูนนะครับในไทยเองเนี่ยพบเก่าสุดเนี่ยอายุประมาณ 30,000 ปีนะครับที่แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ำ300ยอดนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นทีมของคุณกัณฑิกาเป็นใจนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีเป็นคนพบเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: กำหนดอายุได้ประมาณ 30,000 ปีก็ถือว่าเป็นคนปัจจุบันที่อายุเก่าที่สุดในประเทศไทยครับ นอกนั้นเนี่ยในกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลานี้ก็จะมีการพบหลักฐานเช่นที่เพิงผาบ้านไร่แล้วก็ที่ถ้ำลอดในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็รวมถึงที่หลังบดีถ้ำหมอเขียวแล้วก
1: ็
0: ถ้ำปากไก่นะครับในเขตภาคใต้ของเราอันนี้จะเป็นพีเรียดแรกนะครับประมาณ 30,000 ปีนะครับ โดยที่ถ้าเราไปเข้าชมนะครับในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับมันจะมีห้องก่อนบริษัทนะครับเราก็จะเห็นพวกเครื่องมือหินที่เป็นเครื่องมือหินแบบหินกระเทาะแบบหนาๆหยาบๆนะครับอ
1: ัน
0: นี้แหละครับเป็นเครื่องมือหินที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้คนในสมัยนี้นะครับแล้วก็กลุ่มผู้คนในสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พบในดินแดนประเทศไทยนะครับก็พบกระจายทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามกัมพูชานะครับมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็ไกลไปนะครับค่อนข้างจะไปไกลถึงเราๆที่ทวีปออสเตรเลียเลยนะคร
1: ับ โอ้ค่ะ
0: โดยลักษณะของกลุ่มเนี่ยประชากรตอนแรกๆที่เขาพบเนี่ยเป็นลักษณะของโครงกระดูกที่เราพบในถ้ำหรือว่าเพิงผาหินปูนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีการฝังศพในท่านอนงอตัวครับนอนงอตัวแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราพบเฉพาะแต่เครื่องมือหินนะครับไม่มีการใช้ภาชนะดินเผานะครับอาจจะมีการใช้พวกเครื่องมือหินนะครับกระดูกสัตว์เปลือกหอยไม้แต่ว่าพวกภาชนะดินเผาหรือว่าพวกโลหะเนี่ยยังไม่เริ่มเกิดขึ้นอายุก็ไล่เลียงมาตั้งแต่ประมาณในไทยเองนะครับก็ประมาณ 30,000 ถึงประมาณ 8,000 ปีมาแล้วครับ
1: ค่ะเริ่มไล่ๆขึ้นมาแล้วนะคะอาจารย์เรื่องราวแต่ละอย่างในส่วนของที่อาจารย์บอกเล่าให้เราได้เห็นว่าหลักฐานที่พบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของบรรพชนยังไงบ้างแล้วเขามีเป็นข้อสันนิษฐานออกมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ให้เราได้ศึกษา
0: ครับก็ในกลุ่มของผู้คนนะครับก็มีต้องมีคนตั้งคำถามนะครับว่าโครงกระดูกหรือว่าคนในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับคือในการศึกษาในเชิงของด้านโบราณคดีก็จะมีการศึกษาที่เราเรียกว่าลักษณะทางกายภาพแล้วก็จะมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมโบราณนะครับเราก็พบว่ากลุ่มประชากรเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มประชากรที่มีลักษณะกายภาพคล้ายๆกับกลุ่มออสตาโลปาปวนนะครับหรือว่าคล้ายกับกลุ่มชนพื้นเมืองในออสเตรเลียนะครับถ้าเทียบกับเราก็คืออาจจะเป็นผมหยิกๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กนะครับผิวค่อนข้างคล้ำนะครับคอค่อนข้างสั้นอันนี้คือกลุ่มประชากรกลุ่มแรกที่ย้ายหรือว่าเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็รวมถึงแผ่นดินไทยด้วยแต่ในช่วงประมาณ 4,000 ปีต่อมาหลังจากที่มีคนกลุ่มแรกที่อยู่ตามถ้ำและเพิงผาเนี่ยต้องย้อนกลับไปอย่างนึงว่าในช่วงเวลานั้นนะครับ500,000ประมาณ 12,000 ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่สมัยก่อนเราเรียกว่าในทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าสมัยไพลโตซีนนะครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆก็คือยุคน้ำแข็งยุคน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งสลับอบอุ่นแต่ว่าโดยสภาพรวมเนี่ยก็คือยุคน้ำแข็งเนี่ยอากาศมันจะค่อนข้างเย็นและก็หนาวกว่าในปัจจุบันแต่พอประมาณ 12,000 ปีเนี่ยก็เปลี่ยนมาเข้าสู่ในสมัยที่เราเรียกว่าโฮโลซีนหรือว่ายุคอบอุ่นครับในช่วงเวลานี้เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอากาศอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับผู้คนเนี่ยก็ย้ายออกมาจากถ้ำแล้วก็เพิงผาเนี่ยมาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบนะครับเขตที่ราบนะครับถ้าเป็นตามพื้นที่ที่ราบน้อยก็เป็นที่ราบเชิงเขาแต
1: ่
0: ถ้าในไทยเองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ราบตามลุ่มแม่น้ำต่างๆที่สำคัญในกลุ่มประชากรนี้เนี่ยก็อย่างเช่นนะครับสองที่การค้นพบที่แหล่งพอดีบ้านเก่านะครับในจังหวัด

0: าญจนบุรีอย่างกรณีหนองราชวัฒน์นะครับในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีหรืออย่างกรณีของแหล่งบัญชีบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็แหล่งบัญชีโคกพนมดีในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นประชากรที่ดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมหรือว่าเริ่มผลิตอาหารเองนะครับจากเดิมเนี่ยในช่วงที่ก่อนหน้าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยประมาณ 30,000 ปีเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หาของป่าล่าสัตว์นะครับแล้วก็สังคมเนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายไปตามภูมิประเทศต่างๆตามช่วงระยะเวลานะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นแต่พอมาตอนในช่วง 12,000 ปีเนี่ยอากาศค่อนข้างอบอุ่นนะครับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ก็เลยมาตั้งรกรากหรือว่าตั้งถิ่นฐานแล้วก็ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาดังนั้นเนี่ยหลักฐานที่เราเจอในกลุ่มนี้นะครับก็คือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝังศพนะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นสุสานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มประชากรนี้เนี่ยก็จะมีการใช้นะครับภาชนะดินเผานะครับมีการใช้ภาชนะดินเผาแล้วก็มีการรู้จักการเลี้ยงสัตว์นะครับการเพาะปลูกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาในช่วงประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้วนะครับในทางโบราณคดีเนี่ยเราก็เปรียบว่าเป็นเทคโนโลยีในสมัยหินใหม่นะครับหรือว่าเป็นสมัยสังคมเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีการพบกระจายไม่ใช่แค่ในไทยนะครับในพื้นที่อื่นก็มีนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่ากลุ่มประชากรที่มาในกลุ่มนี้เนาะระลอกนี้นะครับเป็นกลุ่มประชากรที่มีลักษณะทางกายภาพอีกแบบนึงไม่เหมือนกับในกลุ่มเดิมที่เคยอยู่อย่างที่บอกนะกลุ่มเดิมเป็นแบบออสตราโลปาปวนที่แบบจะเป็นผมหยิกๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีประชากรที่เป็นผมเหยียดตรงนะครับแล้วก็
1: เริ่มเห็นทรงผมจะเปลี่ยนละจากหยิกแล้วก็เริ่มมาตรงละ
0: ครับแล้วก็ผิวเนี่ยก็น่าจะเป็นผิวคล้ายๆกับผิวสี
1: เหลือง
0: หรือว่าแดงไม่ได้เป็นผิวดำเหมือนในกลุ่มเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเส้นทางการสันนิษฐานข้อสันนิษฐานของนักวิทยาคดีนักมนุษยวิทยากายภาพหรือว่าการศึกษาพันธุกรรมเนี่ยก็บอกว่ามีแนวโน้มนะครับว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับมาจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งในพื้นที่ของจีนตอนใต้แล้วก
1: ็
0: ลงมาในประเทศไทยนะครับโดยอาจจะมีเส้นทางการเคลื่อนย้ายมาหลายเส้นทางแล้วก็มีการอพยพมาหลายๆระลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตามทางลุ่มน้ำนะครับทางลุ่มน้ำสวยวินที่ลงมาก็เข้ามาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยหรือกลุ่มหนึ่งที่ลงมาทางเขตที่ราบลุ่มนะครับลุ่มแม่น้ำดำแดงในเขตเวียดนามแล้วก็ลงมาในเขตที่ราบสูงโคราชนะครับหรืออีกกลุ่มประชากรหนึ่งที่ก็อาจจะมาจากหมู่เกาะนะครับมาจากเกาะบอร์เนียวแล้วก็ย้อนทางขึ้นมาทางคาบสมุทรมาลายูย้อนขึ้นมาทางเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเปรียบเทียบจากรูปแบบวัฒนธรรมนะครับว่ามีประชากรเนี่ยอพยพเข้ามานะครับอีกระลอกหนึ่งในกลุ่มนี้จะพบลักษณะที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นกลุ่มที่มีการตั้งถิ่นฐานถาวรนะครับมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับหลุมเสาที่แสดงถึงการตั้งบ้านเรือนนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งพื้นที่นะครับสำหรับพิธีกรรมการฝังศพก็คืออาจจะแบ่งเขตตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการฝังศพรูปแบบการฝังศพที่เราพบเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการฝังศพแบบในท่านอนหงายนะครับเหยียดยาวนะครับจากเดิมที่เป็นท่านอนงอตัวก็เปลี่ยนมาเป็นท่านอนหงายเหยียดยาว
1: ก็เหมือนของปัจจุบันเลยนะคะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับคล้ายๆกับปัจจุบันเลยครับแล้วก็มีการอุทิศภาชนะดินเผาหรือว่าเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับหรือว่าเครื่องมือเนี่ยบางส่วนให้กับโครงกระดูกนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทำจากหินขัดแล้วก็ภาชนะดินเผาแล้วก็เป็นกระดูกสัตว์แล้วก็ไม้นะครับแต่ว่ายังไม่มีการใช้โลหะนะครับอันนี้โลหะก็ยังไม่มานะครับ
1: ค่ะหลักฐานที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องย้อนกลับไปถ้าเป็นก่อนประวัติศาสตร์นี่มีไหมคะอาจารย์ที่แบบว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ย
0: มีครับในกลุ่มก่อนหน้าที่เป็นกลุ่มหาของป่าล่าสัตว์ก็จะมีเครื่องมือหินกระเทาะใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือขวานหินขัดหร
1: ื
0: ออย่างถ้าเราไปในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะเป็นรูปแบบภาชนะดินเผาแบบที่เป็นหม้อ3ขานะครับหม้อ3ขาหรืออย่างกรณีของภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยการกดประทับและขูดขีดนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงแบบแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีการตกแต่งนะครับแล้วก็มีการใช้เนี่ยนะครับภาชนะดินเผาเนื้อดินเนี่ยเพื่อใช้นะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็มีการใช้ในการฝังศพนะครับหรือว่าถ้าไปบางที่เนี่ยบางที่ก็จะมีภาชนะแบบที่เรียกว่าถ้าเป็นหนองชวัดนะครับที่สุพรรณบุรีหรือว่าด่านช้างก็จะเป็นภาชนะที่เรียกว่าภาชนะมีนมภาชนะมีเขานะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีการอุทิศพวกเขาสัตว์นะครับหรือว่าสัตว์เนี่ยเป็นวัตถุอุทิศหรืออาจจะเป็นอาหารอุทิศให้กับผู้ตายนะครับซึ่งเราสามารถไปชมได้นะครับทั้งกรณีทั้งที่พิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติพระนครนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติบ้านเก่าที่กาญจนบุรีหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติที่บ้านเชียงอุดรธานีนะครับหรือแม้แต่ศูนย์ข้อมูลที่โคกพนมดีจังหวัดชลบุรีก็ยังปรากฏนะครับหลักฐานในกลุ่มนี้ให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็จบจนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บรรพชนก็มอบสิ่งต่างๆทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ล้ำค่าเหล่านี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะตั้งแต่เราคุยกันเล่าให้ฟังตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์บรรพชนท้ายนี้มีอะไรอยากฝากในส่วนของสิ่งต่างๆที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะ
0: ครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นตัวอย่าง2ช่วงครับยังมีช่วงนึงจริงๆแล้วก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะมีช่วงสุดท้ายที่เราเรียกว่าช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอันนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าประชากรเนี่ยก็เริ่มจากเดิมในสมัยหินใหม่นะครับที่เริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรเนี่ยก็เริ่มมีการใช้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานโลหกรรมนะครับม
1: ี
0: การใช้โลหะผสมไม่ว่าจะเป็นสำริดที่เป็นทองแดงผสมดีบุกและต่อมาก็คือเหล็กนะมาใช้เป็นเครื่องมือและก็เครื่องประดับในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีความหลากหลายเฉพาะของภาชนะดินเผาในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยปรากฏขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยจะพบลักษณะหม้อหรือว่ารูปทรงทางวัฒนธรรมรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงที่เรามีการติดต่อแลกเปลี่ยนทางไกลนะครับทางไกลกับเครือข่ายต่าง
1: ๆ
0: เรามีการพบหลักฐานนะครับที่ปกติไม่เคยเจอที่นี่นะครับอย่างเช่นกรณีของลูกปัดนะครับหินเกลือนยมณีอย่างพวกอังเกตหรือว่าคาร์ดิเลียนนะครับที่มีการหรืออย่างพวกคาร์ดิเลียนที่มีการตกแต่งรูปสิงห์นะครับที่มาจากน่าจะมาจากอินเดียนะครับหรือจะเป็นพวกลูกปัดเป็นต่างหูหินสีเขียวนะครับรูปสัตว์สองหัวนะครับที่เป็นหลักฐานของกลุ่มเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็กองมโหทึกสมฤทธิ์นะครับที่อาจจะมาจากจีนตอนใต้ในเขตยูนานหรือว่าในเขตเวียดนามนะครับคือในช่วงเวลานี้จะพบว่ามีการเข้ามาของผู้คนเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเราก็พบความหลากหลายของโบราณวัตถุซึ่งต่อมาเนี่ยชุมชนผู้นี้เนี่ยก็ได้พัฒนาการที่เลยเป็นชุมชนที่เป็นน่าจะเป็นรัฐแรกเริ่มนะครับในช่วงที่เป็นทวารวดีในไทยนะครับหรืออย่างเป็นฟูนันในเขตบริเวณปากแม่น้ำโขงนะครับหรืออย่างเป็นเวียดรัฐเวียดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำดำแดงของเวียดนามนะครับคือมันมีรัฐที่เกิดขึ้นนะครับมันมีพัฒนาการมากับชุมชนในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนค่อนข้างมากและก็ที่สำคัญในช่วงเวลานี้คือเรารับวัฒนธรรมทางศาสนานะครับแล้วก็ภาษามาจากอินเดียดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มเข้าสู่ในสมัยแรกเริ่มทางประวัติศาสตร์นะครับพร้อมๆกันทีนี้ก็มาตอบคำถามว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงคือในด้านหนึ่งคือเราจะบอกว่าให้รู้ว่าในประเทศไทยเองนะครับเรามีหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายของผู้คนนะครับที่เข้ามาอยู่ในดินแดนไทยนะครับมีความรู้นะครับมีภูมิปัญญาที่เข้ามาจากหลายที่นะครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่น่าจะทำให้เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้คนเนี่ยบนดินแดนไทยในปัจจุบันนะครับว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีลักษณะแบบนี้คนกลุ่มนี้ถึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นฐานเพื่อทำให้เราเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เกิดความเคารพซึ่งกันและกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยม
1: ัน
0: ต้องมีที่มานะครับม
1: ัน
0: คือมีที่มาซึ่งเราสามารถย้อนอดีตเข้าไปได้จนถึงตรงยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็คือถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็คงไม่มีเราในวันนี้นะครับหมายถ
1: ึ
0: งเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่ไว้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ครับได้ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับค่ะอันนี้คือภาคผู้ฟังนะคะได้ไปย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างที่อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้อะเขาก็ได้ส่งต่อเป็นรากฐานในทุกมิติที่ทำให้เราคงอยู่นะเราเป็นเราณวันนี้ก็ต้องมีก่อนหน้านู้นเป็นแสนปีหมื่นปีร้อยปีมานะคะแล้วก็พัฒนามาจนถึงจบจนทุกวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะก่อนที่เวลาจะหมดนะคะฝากกันรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลค่ะคุณอย่าลืมส่งจดหมายมานะคะที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการเราวันนี้สบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์ถัดไปเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต บายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤมลินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ย่านพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและทะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะโนดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกการระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์

0: จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยางชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
1: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็ก

0: ไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจณรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่จะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
1: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนถึงกรณีการรวมตัวใต้แอ่งน้ำเสี่ยงลมน้ำสูงที่การเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่

น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือไปรสีอุจจาระหรือพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงน้ำท่วม

0: ถังลุยน้ำรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำคนอุดมพรรายงาน
1: นาฟ้ารำให้ยิปโยภวินกราบพระบาทอำลาน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ศาสนาพระรวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระลอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริ

0: คนในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิวกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนาภักดิ์อูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาฐาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับสุกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-2320-25 25-23 23-25 และ25-23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิด

0: โลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
2: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชโองารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ูมไปเขาใหญ่เลยหนีฝนไปแล้วก็นี่สถานการณ์ล่าสุดต้องไปตรวจกับคุณวิกรมสวัสดีครับเฮียวิกรมครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับเฮียหยุ่นครับ
0: เฮีย
1: แล้วก็
0: ม
1: ท่
0: า
1: าน
0: แล
1: ผ
0: ู้ ว
1: ้ชมทุกท่าน
0: คุณชัชชาติบอกทุกคลองเต็มหมดไงทุกคลองแสนแสบเอ่ยนวมินทั้งหมดเด็กเต็มหมดฉะนั้นมันไม่มีที่ระบายอันนี้คือปัญหาใหญ่ว่าถ้าคลองมันเต็มเนี่ยมันก็ตั้งรับอย่างเดียวรอฝนอยู่นี่ยังไม่ยังดีว่าไม่มีน้ําเหนือมันหนุนนะยังไม่มียังไม่มีน้ําเหนือถ้ามาหนุนแล้วก็มันก็จะยุ่งกว่านี้อันนี้คือวิกฤตของเมืองหลวงเราเลยนะคุณวิกรม
1: ครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งใช่ไหมข้อหนึ่งผมว่าอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเกิดทายไม่ผิดเนี่ยก็จะประมาณสัก300ตารางกิโลเมตรขึ้นไปอยู่ในเรียกว่ามันเป็นกระทะแอ่งกระทะอ่ะฉะนั้นคำว่าแอ่งกระทะเนี่ยมันจะต้องใช้อากาศเรื่องการระบายน้ำออกแล้วก็การระบายน้ำออกถ้ามันตกมาเยอะขนาดเนี้ยไอ้ปั๊มต่างๆที่ทางกทม.เขาก็ตั้งไว้นะตั้งไม่เยอะเลยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องปั๊มเข้าไปตามคลองต่าง
0: ๆ
1: คราวนี้พอปั๊มเข้าไปในคลองต่างๆเนี่ยไอ้คลองนั้นมันรับไม่ทันละมันก็จะเออเข้าไปตามที่ต่าง
0: ๆ
1: ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเอออย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าตอนนี้จะทำยังไงที่จะมีการขับไอ้น้ำทะเลอ่ะออกไปให้มากที่สุดในลุ่มแม่น้ำในตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะตอนนี้ทั้งกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอาศัยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก
0: ใช
1: ่แล้ววันนี้ก็จะต้องมีการเอาไอ้น้ำที่กำลังจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ระบายออกไปคลองเรามีคลองสารพัดคลองที่จะระบายเข้าไปแม่น้ำบางปะกงเอ้ยแม่น้ำท่าจีนเอ่ยหรือพวกคลองเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปคิดถึงการระบายตอนเหนือของก่อนจะเข้ามากทม.แล้วในกทม.เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเอาน้ำที่กำลังแช่อยู่เนี่ยเอาออกเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะต้องออกไปสู่อ่าวไทยตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดมันเนี่ยเราจะทำยังไงเอ่ย
0: ใช่
1: นะตรงนี้ก็ต้องมีพวกเขาก่อนเราก็เห็นมีเอาเรือใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอามาขับเป็นทอดไปเพื่อให้เกิดการไหลนะฮะของแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นตอนนี้มันฉุกระหุกนะฮะอย่างที่กำลังเกิดเนี่ยก็ต้องทำเท่าที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีคนแล้วที่สำคัญก็ต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเฉพาะน้ำเหนือที่จะเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราต้องกระจายน้ำออกไปเป็นก้างปลาอย่างแต่ที่เราคุยกันที่เราคุยกันที่เมืองการเนี่ยที่เมืองการเนี่ยมันก้างปลาออกไปต้องทั้งหมดน่าจะ7จังหวัดเนี่ยหรือ6จังหวัดเนี่ยแหละก็เท่ากับว่าน้ำในแม่น้ำเรียกว่าแม่กองเนี่ยมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมฮะเพราะมันถูกกระจายออกไปในหลักการเดียวกันเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้พวกประตูน้ำต่างๆที่แม่น้ำเจ้าพระยามีเพื่อระบายออกไปข้าง
0: ๆ
1: ที่เป็นก้างปลาเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเปิดให้หมดแล้วก็ปล่อยให้น้ำพวกนั้นออกไปซึ่งการที่น้ำตรงนั้นออกไปเนี่ยก็ต้องไปบริหารตามพวกคลองซอยต่างๆว่าเอาไปให้ไกลที่สุดนะตรงไหนที่ยังแห้งหรือยังไม่ได้น้ำท่วมก็ปล่อยออกไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลดจำนวนน้ำที่จะไหลเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ลดลงแล้วในขณะเดียวกันน้ำที่ตรงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ว่าก็ต้องพยายามดันออกไปสู่ทะเลถ้าเราสามารถที่จะดันออกไปสู่ทะเลได้แล้วเราก็เอาพวกคลองต่างๆในกรุงเทพเนี่ยปั๊มออกไปมันก็คงอาจจะทุเลาไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝนมันตกมาอีกเนี่ยพอผมดูท่าตอนนี้มันเงียบเนี่ยน่ากลัว
0: เงียบน่ากลัว
1: นะน่ากลัวเพราะว่ามันเท่ากับว่าน้ำในบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะตกมาแบบไม่ไปที่ไหนแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาทั้งประเทศเลยใช่ไหม
0: ใช่ ใช่จังหวัดรอบๆก็โดนแล้วก็เหนือออีสานใต้ตะวันออกก็เจอหมดนะ
1: เออ
0: มันคือเกือบทั้งประเทศมันมีการเตือนเมื่อ 2-3 วันก่อน70จังหวัดทั่วประเทศนี
1: ่
0: เราไม่เคยเจอนะลักษณะเตือนน้ำท่วม70จังหวัดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกทม.ปภ.เนี่ยสธน.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยมันคือการท้าทายต้องจัดระบบใหม่คุณวิกรมต้องคิดว่าเราต้องตั้งหลักใหม่ยังไงไหมเนี่ยเรื่องนี
1: ้เรามีโมเดลเมืองการที่เราคุยกันมาตลอดใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอาเดี๋ยวลองคุณสุริชัยลองเช็คดูที่เมืองการเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะผมเชื่อว่าเมืองการไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างทุกอย่างที่เรากำลังคุยกันนี
0: ้
1: แม้แต่น้อยวันนี้ฝนจะตกที่เมืองการเนี่ยหนักขนาดอาจจะเป็นสักเท่าไหร่ล่ะ500-800มิลนะผมว่าตกทั้งจังหวัดเมืองการเนี่ยผมว่าเมืองการเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งเลยนะของแห่งหนึ่งเลยของโลกคุยโม้หน่อยนะเพราะเป็นคนเมืองการ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วผมก็เห็นพวกนี้มาตั้งแต่เด็กในเขาขุดคลองอ่ะคลองเนี่ยขุดเนี่ยตัดบ้านผมไปตั้งครึ่งบ้านเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ที่เมืองการก็คือว่าทำไมเอ่ยเขามีปริมาตรผมตอนนี้ไม่ทราบว่าที่เขื่อนเมืองการนี่มันมีน้ำสักเท่าไหร่
0: เดี๋ยวผมจะให้ AI เช็คหน่อยสวัสดีครับอาจารย์เอ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัย
0: ผมกำลังคุยกับคุณกรมกรม
2: พ
0: ิ
2: ธ
0: ีเรากำลังพูดถึงเมืองกาญจนบุรีเรื่องน้ำท่วมตอนนี้อยากให้เช็คดูว่าเขื่อนที่เมืองกาญจนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีเป็นอย่างไรคุณมิกรมเป็นคนกาญจนบุรีอยากจะอัปเดตกันหน่อยนะต้องเช็คกันหน่อยสิครับแล้วรายงานเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ได้เลยครับพอเช็คกันนะครับ
1: ใช่ผมเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเมืองการมีเขื่อนอยู่2เขื่อนเขาสามารถที่จะรับน้ำได้คือ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคำถามก็คือว่าณตอนเนี้ยที่เมืองการเนี่ยน้ำมันเต็มแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 26,000 ล้าน
0: อาจารย์เอครับ
1: คิดว่าประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยที่เต็ม
2: ครับถ้ารวม2เขื่อนใหญ่ของการจันทบุรีความจุเต็มอยู่ที่ประมาณ 26,605 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ก็ใช่
2: ตอนนี้รวมกันอยู่ที่ราว 89-90% ครับยังไม่เต็มยังมีพื้นที่รับน้ำอีกประมาณ 10% ประมาณนี้ครับ
0: แล้วสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองกาญจนบุรีเป็นยังไงเช้าวันนี้และเมื่อวานกับเช้าวันนี้ครับ
2: คุณสุทธิชัยครับ
0: ครับ
2: เมื่อวานกาญจนบุรีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนหนักมากมาเช้านี้ทางการขยายเตือนเฝ้าระวังเป็น8อำเภอเลยแนวฝนกำลังขยับมาทางภาคตะวันตกมีความเสี่ยงน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันครับตอนนี้จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: ตอนนี้น้ำที่ตกมาท่วมเนี่ยมันตกเข้าไปในท่วมในพื้นที่ที่มันต่ำถูกต้องไหมตกในที่ตรงที่พื้นที่ที่มันต่ำแต่ภาพรวมของเมืองการเนี่ย น้ำเหนือก็คือน้ำจากเขื่อนเนี่ยจะไม่มีที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กองนะถูกต้องไหมเอ่ย
2: ไม่ทั้งหมดครับคุณสุทธิชัย น้ำท่วมจากฝนหนักในพื้นที่ต่ำเป็นอีกเรื่องแต่การระบายน้ำจากสองเขื่อน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้มาท่ามกลางพายุฝนน้ำท่วมหนักในกทม.จังหวัดใกล้เคียงพายุฝนระดับประเทศที่ต้องมาวิเคราะห์คุณวิกรมกรมดิษฐ์กลับจากการไปตระเวนทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งเนี่ยสิงคโปร์ล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้กลับมาวิ่ง

0: หรือถูกกักไว้แต่ด้วยเอาและลุ่มน้ำที่รวมน้ำเร็วผลกระทบจะหนักมากและลักษณะต่างจากกรุงเทพเพราะจะมีทั้งน้ำป่าน้ำหลาบและน้ำล้นตลิ่งพร้อมๆกันแบบนั้นจะรุนแรงกว่ามากครับ
1: แ
0: ต่ยังการสมมติที่สุดตรงและต้องใช้ความระมัดระวังครับ
1: ก็จะได้รู้ว่ามันจะมีปัญหายังไงวันนี้อาจารย์เอบอกว่าเรามีน้ำที่มีคาปาซิตี้อยู่ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ 2,000 กว่าล้านใช่ไหม 10% เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าฝนตกทั้งจังหวัดเลยเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่บนอ่างและอีกส่วนหนึ่งก็จะตกมาอยู่รอบๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเมืองการเนี่ยมันมีตัวที่จะฝนตกมาตอนเหนือเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่อ่างที่บริเวณนั้นและยังมีเขื่อนท่าทุ่งนาก็ดีมีเขื่อนที่ท่าม่วงก็ดีหรือมีพวกคลองระบายน้ำตลอดลงมาเลยเนี่ยตลอดทางมาไปอีก6จังหวัดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงจากการน้ำท่วมจากปัญหาของแม่น้ำแม่กองจะยกตัวขึ้นและจะท่วมเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากในความเห็นผมนะเพราะว่าผมมองว่าการที่มีเขื่อนกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะผมว่าอย่างน้อยก็ 40-50% แล้วก็ยังมีทางพวกคลองก้างปลาที่จะกระจายไปอีก6จังหวัดเนี่ยผมมองว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่ถ้าเกิดฝนตกออกมาเนี่ย300มิลในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเช่นจังหวัดที่อื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะมีเลยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพื้นฐานของที่เมืองการมีในระบบเขื่อนในระบบคลองก้างปลานะแล้วก็ในระบบของการบริหารจัดการของแม่น้ำแม่กองปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดในประเทศนี้และในภูมิภาคนี้ด้วยฉะนั้นผมก็เลยมองว่าที่ผมพูดอย่างเนี้ยก็หมายความว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราได้เห็นว่าตอนเนี้ยมันเกิดปัญหาของน้ำท่วมจริงๆเนี่ยที่หนักอย่างนี้แต่เมืองการเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะที่กรุงเทพ
0: ผมขอแย้งตรงจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ระบบแม่กลองมีชั้นป้องกันหลายจริงแต่ถ้าสมมติฝนตก300มิลทั่ว 19,000 ตารางกิโลเมตรนั่นคือปริมาณมหาศาลที่ว่างในเขื่อน 2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรช่วยได้แต่ไม่พอรับทั้งหมดและน้ำจำนวนมากจะตกท้ายเขื่อนที่เขื่อนกันไว้ไม่ได้แถมคลองชลประทานก็จะรับน้ำฝนในพื้นที่ของตัวเองด้วยดังนั้นผมเห็นด้วยขึ้นหนึ่งว่ามีระบบรับมือที่ดีกว่าหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดขั้วแบบนั้นก็ยังเสี่ยงน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้อยู่ดีเพียงแต่เคลื่อนและโครงข่ายจะช่วยลดความรุนแรงลงได้บางมากครับ
2: แปลว่ายังเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะช่วยได้พอสมควรคุณพิกรมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่ามันต้องช่วยได้มากกว่าพื้นที่อื่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมาสุดขั้วมันก็ยากใช่ไหม
0: ใช่ครับคุณสุทธิชัยสรุปคือระบบเคลื่อนและคลองช่วยลดแรงได้จริงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นแต่ถ้าสถานการณ์สุดขั้วมากเช่นฝนหนักมากทั่วทั้งจังหวัดความเสี่ยงก็ยังสูงอยู
2: ่
0: เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งครับ
2: แต่ความเป็นจริงคือมันจะไม่ตกเท่ากันทั้งจังหวัดหรอกใช่ไหมไอ้300มิลเนี่ยมันก็จะไปลงบางจุดฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันยังแห้งส่วนหนึ่งที่เปียกเยอะแล้วมันก็จะไหลมาเกลี่ยกันได้ไหมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เอ
0: ครับคุณสุทธิชัยฝน300มิลเท่ากันทั้งจังหวัดแทบไม่เกิดขึ้นจริงความเป็นจริงมักตกเป็นหย่อมๆบางลุ่มน้ำหนักมากบางแห่งน้อยกว่าจึงยังมีพื้นที่รับน้ำและเวลาหน่วงช่วยเฉลี่ยแรงน้ำได้แต่ยังต้องระวังมากถ้ามันไปตกหนักกระจุกอยู่ในลุ่มน้ำย่อยหรือพื้นที่เขาต้นน้ำสรุปคือคุณวิกรมมองถูกว่าความไม่เท่ากันของฝนช่วยแบ่งความเสี่ยงแต่ต้องจับตาว่าตกตรงไหนและตกนานแค่ไหนครับ
2: ครับ ผมคิดว่าคุณวิกรมในแง่ practical ในแง่ก่อนเฮ้ยวันนี้มันเห็นปัญหาใหญ่แล้วนะฉะนั้นคุณต้องคิดอะไรที่มันเป็น quick win ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: คุณวิกรมพูดถึง quick win ใช่ไหมถ้ามี quick win นี่ต้องทำ

0: ไงบ้างอ่ะคุณวิกรม
1: เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปทางอาจารย์เอให้จบก่อนแล้วค่อยมาควิกวินอาจารย์เอช่วยตอบผมหน่อยว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังได้รับผลกระทบอยู่ที่ตอนนี้แล้วก็ทุกปีทุกปีหน้าฝนน้ำท่วมหน้าแล้งน้ำขาดเนี่ยเราไม่พูดถึงโมเดลเมืองการนะอาจารย์เอช่วยเสนอโมเดลอื่นที่ดีกว่าเมืองการมาบริหารมาทำไอ้ตรงนี้ให้พวกเราฟังได้ไหมว่าเอ๊ะมันมีโมเดลอะไรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอันสองที่ลงทุนน้อยกว่ามีไหมลองช่วยบอกมาให้หน่อยเพราะเรามีโมเดลที่ดีเรามีของดีอยู่ในบ้านเราทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่บูว่าเออไอ้ของที่ผมพูดมาเนี่ยมันดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือเปล่าหรืออาจารย์เนี่ยบอกเฮ้ยอาจจะมีไอ้ตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าลองช่วยบอกมาว่ามีโมเดลอะไรที่จะทำให้นะเราไม่ท่วมอย่างทุกวันนี้และก็จะเป็นแบบเมืองการหรือดีกว่าเมืองการมันช่วยบอกมาสักสองสามโมเดลก็ได้ได้ไหมอาจารย์เอ
0: โอเคอาจารย์เอในโยนมาแล้วโยนมาแล้วอาจารย์เอ
2: ครับมีครับคุณสุทธิชัยผมจะเสนอ3โมเดลต่างประเทศที่น่าย้ายหยิบมา1คือเนเธอร์แลนด์ Room for the River ครับเขายอมเปิดพื้นที่ให้น้ำไปแทนที่จะกั้นอย่างเดียวอันนี้เข้ากับแนวคิดกระจายข้างของคุณวิกรมมากครับ2คือสิงคโปร์ ABC Watersเขาเชื่อมอ่างคลองเมืองให้ทำงานเป็นระบบเดียวช่วยหน่วงระบายน้ำฝนหนักได้ดี3คือโตเกียวมีอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดยักษ์ไว้รับพีคช่วงสั้นๆครับแต่ละโมเดลก็มีต้นทุนและเงื่อนไขทางภูมิประเทศต่างกันครับทางออกของไทยน่าจะเป็นการผสมหลายเครื่องมือให้เข้ากับภูมิประเทศและสังคมของเราเองครับ
0: ฉะนั้นสามโมเดลเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์โตเกียวของคุณวิกรมบอกเฮ้ยเมืองการนี่แหละสูตรที่เอาทั้ง30มาบวกลบคูณหารแล้วจบที่เมืองการใช่ไหมคุณวิกรม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: วันนี้ไม่ใช่ผมมองว่าเมืองการเนี่ยเป็นระบบที่มองภาพรวมของทั้งประเทศก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อฝนตกแล้วเราสามารถกระจายน้ำไม่ให้มันมาลงมารวมอยู่แล้วเป็นภาระของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือจบคือข้อเท็จจริงก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าน้ำวันนี้เนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอช่วยเช็คตัวเลขผมนิดหนึ่งนะผมมองว่าถ้าเรามองว่าถัวเฉลี่ยน้ำที่ตกลงมาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 1,100 มิลลิเมตรทั้งประเทศคูณด้วยพื้นที่ประเทศประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยฝนตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนเราจะทำยังไงให้ไอ้น้ำ700นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันไม่ลงมาท่วมในที่ราบอันนั้นโจทย์ข้อที่หนึ่งนะอาจารย์เอลองเอาข้อที่หนึ่งไปเช็คดูก่อนซิว่าใช่ไหมตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยนะถูกไหมเอ่ยถ้าถูกแล้วเราจะต้องเอาไอ้น้ำตัวเนี้ยที่มัน700นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยไม่ให้ลงมาในที่ลุ่มได้อย่างไรให้มากที่สุดใช่ไหมข้อหนึ่ง
0: ข้อที่หนึ่งก่อนอาจารย์เอ
1: ข้อที่หนึ่ง
2: เจ็ดแสนล้านลูกบาศก์เมตรที่พูดมานั้นมันแม่นมากในระดับภาพใหญ่แต่มีจุดสำคัญครับรายงานของกรมชลประทานชี้ว่าฝนรวมราว780พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่น้ำท่าที่ไหลจริงมีแค่ประมาณ200,000กว่าล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่ไหลเข้าเขื่อนใหญ่มีเพียงประมาณ 5.5% เท่านั้น
1: ก็ใช่
2: ดังนั้นหัวใจอาจไม่ใช่เก็บให้หมดแต่ทำให้น้ำฝนมหาศาลนั้นกระจายหน่วงและชะลออยู่ในพื้นที่ต่างๆให้นานที่สุดก่อนจะลงไปรวมกันเป็นก้อนเดียวครับ
1: ภาพที่สองเนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามีเขื่อนอยู่ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยเลยไม่ถึง 70,000 นะลูกล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่ามันแค่ประมาณไม่ถึง 10% ของปริมาตรฝนที่ตกลงมาถูกต้องไหม
0: ใช่ 5.5% ไงเมื่อกี้บอก
2: ครับคุณสุธีชัยประเด็นเมื่อกี้ที่ผมบอก 5.5% นั้นผมหมายถึงสัดส่วนน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนใน1ปีเทียบกับฝนทั้งหมด
0: ครับ
2: ไม่ใช่ความจุเขื่อนทั้งหมดครับส่วนสมมุติฐานของคุณวิกรมที่ว่าความจุอ่างรวมทั้งประเทศประมาณ 70,000 ล้านเทียบกับฝน 700,000 ล้านในเชิงคณิตศาสตร์คือประมาณ 10% นะ

0: นะครับตัวเลขที่คุณวิกรมจับทางได้นี้ใกล้มากครับความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 76,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับฝนทั้งประเทศเรา 700,000 ล้านก็ประมาณ 11% ในเชิงขนาดครับดังนั้นภาพที่2ของคุณวิกรมถือว่าถูกในภาพรวมแต่ต้องย้ำครับว่านี่เป็นการเทียบขนาดทางบัญชีไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาฝนทั้งหมดมาเก็บได้จริงครับ
1: วันนี้เอาคร่าวๆด้านเอเราไม่ต้องไปแม่นอย่างกับของนั่นอันที่สองเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมันทำให้เราเห็นสภาพของความสามารถในการที่จะรองรับฝนที่จะตกมาแล้วไม่มันท่วมก่อนข้อหนึ่งจบไปแล้วนะเพราะว่าเราบอกว่าฝนตกมา 700,000 แต่เรามีเขื่อนแค่ 70,000 โอเคถ้าเกิดเราขยายเขื่อนออกไปได้มากสัก 2-3 เท่าแหละอาจารย์เอนะเราบอกว่าเอ้ยมันตก 10% แค่นั้นเก็บได้ 10% 11% แล้วถ้าผมบอกว่าเอาแหละอย่างนั้นเราทำไมไม่ขยายไอ้การที่ไม่ให้น้ำนะมันไหลออกมาและมันเก็บอยู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเอาเป็น 20% ล่ะใช่ไหมถ้าเป็น 20%
2: สร้างเขื่อนเพิ่มเหรอ
1: ใช่เด็กก็ whatever จะเป็นเขื่อนหรือจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็คือไปลดไม่ให้มีน้ำไหลออกมาเหมือนที่เมืองการนะอย่างน้อยสเต็ปแรกเบิ้ลก่อนเอาเป็น 20% ไปทุกต้นน้ำเลย อย่างนี้อาจารย์เอคิดว่าข้อหนึ่งข้อที่สองนะมันจะทำให้ปัญหาของความเสียหายจากการน้ำท่วมในประเทศไทยนี่ลดลงไปแบบเป็นเท่าตัวเลยไม่เอ่ยอาจารย์เอ
2: เชิญอาจารย์เอถ้าเพิ่มความสามารถเขื่อนไปอีกจาก 11% เป็น 20%
0: ครับครับถ้าคิดแบบสมการหยาบๆจาก 11% ไป 20% เพิ่มความสามารถเก็บหรือหน่วงน้ำอีกประมาณ 63,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผลต่อความเสียหายจะมากแค่ไหนขึ้นกับว่าความสามารถนั้นอยู่ตรงไหนและพร้อมรับน้ำตอนไหนครับไม่ใช่ปริมาตรรวมอย่างเดียวครับถ้าเพิ่มแบบกระจายถูกลุ่มน้ำวางเหนือจุดเสี่ยงและเชื่อมทางระบายให้เป็นระบบผลต่อการลดยอดน้ำพีคจะชัดเจนและลดความเสียหายได้มากครับผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมในทิศทางครับแต่ต้องทำแบบเจาะจงลุ่มน้ำและมีแบบจำลองยืนยันครับ
1: โอเค
2: ผมให้อาจารย์เอทำงานเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เอเป็นคนเช็คข้อมูลไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์เอห้ามมีอคติมีไอเดียอะไรคุณมีอย่างเดียวคุณก็ไปเช็คข้อมูลแล้วก็ตอบตามข้อม
1: ู
2: ล
1: นะเนี่ยดีมากผมชอบเราจะคุยอย่างนี้นะอีก10ชั่วโมงผมก็ยินดีนะคุณวิชัย
2: ได
1: ้ได้กลัวอาจารย์เอท่านนั่นเองว่าแกจะเหนื่อยไปหรือเปล่า
2: ไม่มีอาจารย์เอไม่มี24ชั่วโมง
1: ดีดีเดี๋ยวยังไงขอคุยเรื่องนี
2: ้
1: ในช่วงที่เราน้ำกำลังท่วมเพื่อจะได้มาสะท้อนเพื่อจะทำให้คนทำงานเขาได้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการพัฒนาน้ำในประเทศนี้ครับคุณวิชัย
2: แน่นอนนะครับคุณวิกรมก็ไปประชุมในเรื่องอมตะซิตี้แล้วยังไง
1: ผมจะไปแล้ว
2: ผมจะไปถ้าคุณวิกรมมีข้อมูลส่งเข้ามาอาจารย์เอจะช่วยวิเคราะห์เรื่องอมตะให้ด้วยครับ
1: ดีดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนไปพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาคิดปาโลรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟกเตอริงสูงสุด180วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงินร้อยละ10ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7.05 ต่อปีผ่อนชำระนาน3ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีใน3ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทั้งนี้จิสก้าเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนก็จึงได้มีการจัดประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดในประเด็นนี้กันครับ
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไป

0: กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งท่านแล้วก็มีบทสัญญาว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการนะครับก็เลยกลายเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีการประกาศออกมาถูกไหมฮะก็อาจจะทำให้ผู้ที่จำเป็นจะต้องไปติดต่อราชการเนี่ยนะครับก็จะไม่สะดวกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับให้รับมือน้ำท่วมพร้อมกับมีการตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันและที่ประชุมนะครับยังกำหนดให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลนะครับจะได้มีการสั่งการระดมจากทุกภาคส่วนนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพบกนะครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นะครับได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับให้เตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับไปฟังเสียงกันครับ
2: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
3: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารที่ถูกต้องครับโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าครับสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนในปี2554เรื่องนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันครับเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันนั้นเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนนั้นสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสายด่วนถ้าเป็นพื้นที่กทม.โทร1555ครับถ้าเป็น

0: พื้นที่ต่างจังหวัดท่านโทรปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: นอกจากนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และGFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณต้องตกพับไปนะครับ
2: ครับนั่นก็เป็นข้อสั่งการต่างๆนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะหลายคนก็ต้องลุยน้ำครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำบางท่านน้ำลดแล้วต้องทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ว่านะครับสิ่งที่จะตามมานอกจากน้ำท่วมขังแล้วก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาท่านล้างบ้านแล้วน้ำลดแล้วแต่เป็นโรคตามมานี่ต้องป้องกันอย่างไรตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับในสายโฟนอินของเราครับ
1: ครับท่านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณอ๊อฟคุณบินครับ
1: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยนะครับอาจจะต้องนำเรียนถามท่านรองอธิบดีครับว่ากลุ่มโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเนี่ยคือกลุ่มโรคใดครับ
3: ครับเราเฝ้าระวังในสองส่วนหลักก่อนในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆก็คือภาวะน้ำท่วมตรงๆที่ผลกระทบต่อชาวบ้านก็คือดูเรื่องการจมน้ำตัวหลักๆเลยการจมน้ำอันที่สองก็คือผลกระทบจากน้ำที่เริ่มแช่แล้วก็คือกรณีที่ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วต่างๆก็มีรายงานเข้ามากรณีที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็คือ direct injury โดยตรงจากน้ำที่ท่วมนะครับส่วนตัวที่สองที่เรากำลังตามกันอยู่ก็คือผลกระทบหลังจากที่เราสัมผัสน้ำกรณีเกิดโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อเราก็ดูตัวหลักๆเลยก็คือโรคฉี่หนูที่เรากังวลนะครับโรคไข้ดินที่อาจจะมาหลังจากที่ภาวะน้ำเริ่มลดแล้วนะครับระหว่างที่เราโรคติดต่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกรณีที่มาคนมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์พักพิงซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะมีศูนย์พักพิงจำนวนมากก็เกือบ200 300เกือบ250ศูนย์แล้วนะครับคนก็เกือบ 5-7,000 คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารที่จะเห็นว่าจากอาหารที่เข้าไปจากน้ำดื่มที่ไม่เหมาะสมที่เข้าไปนะครับรวมถึงโรคที่โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
3: โควิดที่อาจจะมีระบบทางเดินหายใจที่จะติดต่อได้ในศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงไข้ออกพื้นโรคหัดต่างๆก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยก็สิ่งที่คนที่มารวมๆกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนระบบโรคทางเดินหายใจเราก็ต้องตามดูต่อนะครับรวมถึงโรคทางเดินอาหารที่โรคท้องเสียที่เราเห็นนะครับก็คือกลุ่มอหิวาที่พบบ่อยนะครับก็แต่ถ้าข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาโรคทางเดินอาหารมันหายไปจากประเทศไทยพอสมควรเพราะเรามีระบบน้ำดื่มที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดก่อนหน้านี้เราไม่มีน้ำเราต้องทำให้สุกให้ต้มต้องทำกระบวนการปัจจุบันนี้เราแจกน้ำดื่มเป็นน้ำขวดเข้าให้กับระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงก็หายไปครับ
1: ประ
3: มาณนี้ครับ
2: ครับท่านครับอยากให้ข้อแนะนำสักหน่อยมันน่าสนใจหลายประการเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นโรคที่อาจจะเป็นภัยใกล้ตัวทันทีจมน้ำหรือแม้แต่ไฟดูดท่านสามารถแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างไรต้องควรระวังแบบไหนในพื้นที่ครับเพราะว่ามีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่เรื่องจมน้ำกับไฟดูดนี่น่าสนใจมากน่ากังวลพอสมควรครับท่านครับ
3: ครับคือพื้นที่มันต่างกันพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัดก่อนแล้วกันฮะพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนกับ

0: กับคลองเนี่ยมันอยู่ติดกันเราเวลาน้ำมันท่วมเนี่ยเรามักจะสังเกตไม่เห็นว่าขอบตลิ่งมันอยู่ตรงไหน
1: ค
0: ลองมันอยู่ตรงไหนเราก็มั่นใจนะว่าเราไปหาปลา
1: ครับ
0: เราก็จะเดินไปตามถนนแหละแต่พอกลางคืนไปมองก็ไม่เห็นแล้วหรือวันนี้น้ำมันขุ่นมันที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเห็นคิดว่าเป็นพื้นถนนหมดเรียบแต่พอเราพัดลงไปซ้อหรือว่าน้ำคลองที่มันซ้อเข้ามาที่ตลิ่งแล้วมันซุดหายไปที่เราเคยเดินประจำมันก็พัดตกลงไปก็เกิดมันหมุนน้ำข้างล่างมันดูนิ่งๆแต่มันหมุนเร็วแรงข้างล่างคนก็ถูกน้ำพัดไปก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นข้อแนะนำในต่างจังหวัดก่อนเรื่องถนนหนทางการเดินทางระหว่างศูนย์พักพิงกับระหว่างพื้นที่ผมไม่แนะนำให้เดินทางในช่วงกลางคืน
1: ครับ
0: นะครับต่อให้มั่นใจขนาดไหนนะครับก็ไม่แนะนำเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นถนนมันก็อาจจะมีถนนแหว่ง
1: ๆ
0: ที่เกิดจากการซ้อร่องที่ผ่านมาหรือเรามองไม่เห็นและไม่รู้แหละไอ้ที่เห็นนิ่งๆก็คิดว่าเป็นถนนก็กลายเป็นคลองก็ไปตกแล้วก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: งั้นระหว่างเดินทางกลางคืนไม่แนะนำตอนที่สองถ้าเดินทางถ้าเดินทางนะครับก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตง่ายๆนะครับก็คือแกลลอนก็ได
1: ้
0: ขวดน้ำพันซีซีที่เราเห็นขวดขนาดใหญ่ที่เราใส่น้ำดื่มที่ขวดใหญ่ๆหน่อยนึงถือไปสัก2ขวดก็มัดผูกมัดหัวขวดตรงที่มันหมุนฝามันตรงจุดนี้ฮะเอาเชือกผูกด้วยกัน2อันก็คล้องคอไปหน่อยนึงม
1: ัน
0: ก็จะช่วยเซฟชีวิตได้เยอะเลยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนถ้าต่างจังหวัดถ้าต้องเดินทางนะครับ แล้วก็อย่ามั่นใจนักนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไปหาปลาในการจับปลาก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีเรือก็ไม่แนะนำให้เดินลุยไปเพื่อไปหาปลาตรงๆนะครับ
1: ครับ
0: ในพื้นที่ในเมืองพื้นที่ในเมืองเนี่ยผมว่าความเสี่ยงในการที่จะจมน้ำค่อนข้างน้อยนะครับก็ถ้าเราออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เรียบร้อยแล้วก็คนน่าจะปลอดภัยนะครับแต่ต้องกลับเข้าไปมันก็อาจจะมีฝาท่อฝาระบายน้ำก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ไม่มั่นใจก็มีไม้สักอันนึงใช้เป็นตัวนำตัวไกด์เดินไปข้างหน้านิดนึงอันไหนไม่มั่นใจว่ามันใช่ท่อน้ำท่อระบายน้ำหรือว่าเป็นน้ำท่วมขังตามปกตินี่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: แต่ยังก็ตามถ้ามันมีพาหะช่วยนำทางได้รถยกสูงได้ความเสี่ยงพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับเรื่องจมน้ำ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องไฟฟ้าช็อต
1: ครับ
0: นี่สิ่งสำคัญมากๆเลยฮะก็ช่วงนี้มันน้ำมันท่วมข้างล่างข้างบนยังเปิดไฟได้อยู
1: ่
0: ก็ประเด็นปัญหาก็ปิดสวิตช์ได้ก็ต้องปิดนะฮะก
1: ็
0: คือถ้าสวิตช์ไฟฟ้าคัทเอาท์ที่มันลงข้างล่างแยกข้างบนได้ให้สับออกมาก่อนแล้วก็เดินลงมาถ้าสังเกตเห็นคนในบ้านสังเกตคนในบ้านที่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็แช่น้ำอยู
1: ่
0: ก็อย่าเพิ่งเข้าไปถามตะโกนถามก่อนว่าตกลงมันเป็นอะไรนะครับว่าถ้ามันนิ่งก็ไม่พูดไม่จาด้วยก็อย่าเข้าไปหาเข้าไปช่วยก็วิธีการก็ใช้ไม้ยาวๆที่มันไม่นำไฟฟ้านะครับใช้เชือกใช้ผ้าแห้งต่างๆคล้องแล้วก็ดึงเขาออกมาจากพื้นที่โยนเข้าไปจัดการวิธีนี้ก็จะเซฟนะครับไม่งั้นเราจะเห็นคนหนึ่งไฟฟ้ารั่วข้างทางแล้วลงไปช่วยวิ่งเข้าไปไม่ถึงไหนน้ำมันก็ท่วมด้วยก็ช็อตตามกันไปแล้วก็เสียชีวิตกันที่ผ่านมาประสบการณ์ก็มี1แล้วก็มี2มี3พอไปช่วยกันก็คือปัญหานะครับถ้าไม่มั่นใจเรียกแล้วไม่ขานอยู่บนสายไฟคิดว่าใกล้ๆปลั๊กไฟมีความเสี่ยงท่านต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเขาออกมาจากพื้นที่ตรงจุดนั้นครับ
2: ครับนั่นคือวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าการปฐมพยาบาลนะครับกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมนั่นเองแต่ช่วงนี้ครับหลายบ้านหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลับเข้าบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านนะครับดังนั้นพอเกิดลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องระวังโรคอะไรบ้างครับ
0: คือน้ำช่วงที่น้ำมันลดลงเนี่ยเราทำความสะอาดเนี่ยมันก็เกิดประเด็นใหญ่ๆที่โรคห่วงก็คือโรคฉีดหนูหรือเล็บตัวสไปโรซิสนะครับกรณีที่2ก็คือโรคไข้ดินไข้ดินก็คือเมลิออยโดซิสนะครับตัวที่3ก็คือตัวกลุ่มของบาดทะยักนะครับทั้งหมดนี้ทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่แผล
1: ครับ
0: ความเสี่ยงของการที่เพิ่มความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่แผลที่เท้าแผลที่มือแล้วก็ไปปนเปื้อนกับดินดังนั้นสิ่งสำคัญคือถ้าไม่เกิดแผลเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อมันก็ลดลงนะครับลดลงมันก็ไม่ใช่หายทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าปลอดภัยทั้งหมดถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงต่างๆก็ลดลงโดยเฉพาะถุงมือรองเท้าต่างๆในการที่จะทำความสะ

0: าดนะครับเป็นแผลท่านต้องเข้าไปประเมินสังเกตอาการถ้าท่านฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ไปกระตุ้นสักเข็มหนึ่งถ้าเป็นแผลก็ไปที่โรงพยาบาลก็แวะเข้าไปฉีดนะครับถ้าแผลมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการไข้ขึ้นสูงนะครับตาเหลืองตัวเหลืองขึ้นมาอาการไข้ไม่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากภาวะที่อาจจะเป็นทั้งฉี่หนูเอ่ยเลปโตสไปโรซิสหรือว่าไข้ดินที่เป็นเรียกว่าเมลิโอยโดซิสเองก็เป็นประเด็นหลักที่เราต้องระมัดระวังนะครับ
1: ครับอยากสอบถามเพิ่มเติมท่านรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอาหารการกินต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยปลั๊กไฟตู้เย็นถอดออกแล้วแต่อาหารยังอยู่ในตู้เย็นค้างไว้อยู่ 2-3 วันเอามารับประทานหรือบางคนนะครับข้าวสารเนี่ยแช่น้ำแล้วปรากฏว่าเอาข้าวสารไปหุงต่อได้ไหมหรือว่าต้องไปทำยังไงก่อนมันมีเรื่องของสุขอนามัยในการรับประทานอาหารด้วยครับอยากฝากเรื่องนี้เป็นสำคัญหน่อยครับท่านรองครับ
0: ครับผมถ้าอาหารมันผ่านระยะเวลาหนึ่งคิดว่ามันเสียเนี่ยครับผมว่ายังไงก็ไม่ควรมาบริโภคอะครับ
2: มัน
0: ก็เกิดผลกระทบแล้วภาวะที่น้ำมันท่วมอยู
2: ่ครับ
0: กับภาวะหิวก็ผมว่าถ้าเกิดผลกระทบจากภาวะท้องเสียอาหารเป็นพิษมันจะซ้ำเติมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็ไม่แนะนำนะครับผมเชื่อว่าในจุดที่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารเนี่ยภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนเนี่ยโดยเฉพาะเข้ากล่องต่างๆในการดำเนินการเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าถึงถ้าไม่เข้าถึงจริงๆท่านเลือกให้ดีแล้วกันนะครับถ้ามันเริ่มมีการเสียท่านก็ทิ้งนะครับท่านโทรศัพท์มันยังใช้ได้อยู่ทั้งประเทศไทยก็โทรตามโทรขอความช่วยเหลือในแต่ละจุดนะครับเพราะรู้จักใครท่านก็โทรฮะก็โดยเฉพาะหัวหน้าหมู่บ้านในชุมชนต่างๆโทรบอกยังไม่ได้ข้าวเลยข้าวไม่พอนะครับในของตู้เย็นไม่มีท่านโทรหาครับยังไงปัจจุบันนี้มันโทรศัพท์มันง่ายแล้วก็สัญญาณมันก็ดีท่านใช้โทรตามเอาดีกว่าเสี่ยงที่จะบริโภคในสิ่งที่มันของเสียนะครับส่วนข้าวสารถ้าถามผมนะครับข้าวสารจริงๆถ้ามันแช่แล้วมันจะไม่มีลักษณะของการเสียนะ
2: ถ้
0: าดูแล้วมันไม่เสียแล้วปกติก็มันถูกแช่น้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็สามารถทำให้แห้งแล้วก็มาดำเนินการได้แต่ยังไงก็ตามถ้ามันเริ่มขึ้นราขึ้นเริ่มมีการกลิ่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ผมแนะนำว่าก็ไม่ควรบริโภ
2: ค
0: เพราะก็เกิดมีความเสี่ยงอ่ะเสี่ยงแล้วมันป่วยขึ้นมาไปหาโรงพยาบาลในภาวะแบบนี้มันเข้าถึงระบบโรงพยาบาลหน่วยรักษามันก็ลำบากด้วยโรงพยาบาลเองก็สูงน้ำท่วมด้วยจำนวนบุคลากรก็มีจำกัดด้วยก็ไม่ป่วยซะยังดีกว่านะครับเชื่อผมว่าก็เชื่อว่าระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะพอนะครับน่าจะพอถ้าไม่พอท่านโทรศัพท์โทรประสานงานไปยังหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับก็มีของให้กินนะครับโรงพยาบาลก็มีข้าวมีสิ่งต่างๆไปโทรประสานงานที่โรงพยาบาลก็มีหน่วยงานสนับสนุนเรื่องอาหารอยู่เหมือนกันด้วยส่วนหนึ่งครับ
2: ครับ
1: ผมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความรู้แหมฟังง่ายประชาชนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้เลยนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ
3: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
3: สวัสดีครับนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ท่านได้มองเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นทั้งคนในต่างจังหวัดแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ของในเมืองด้วยนะครับงั้นก็ต้องฝากไว้สำหรับเรื่องที่ถ้าไปเจอพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่บอกว่าโอ้เราไปกันทุกวันพื้นที่ที่เราไปหาปลาพื้นที่เราสัญจรทุกวันก็รู้อยู่ว่าตรงนี้มันน่าจะมี
1: คูมีเป็นคลอง
3: แต่พอน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันเป็นผืนน้ำเดียวกันด
1: ัง
3: น
1: ั้
3: นตรงนี้อันตรายและที่สำคัญตรงจุดนั้นน่ะจากเดิมที่อาจจะไม่ลึกแล้วอาจจะแบบว่าไม่เป็นอะไรมากแต่พอเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้เกิดน้ำวนอาจจะจมน้ำได้ส่วนกรณีที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยโอ้เราก็เห็นอยู่หลายรายนะวันนี้นะครับดังนั้นก็อย่างที่ท่านได้แนะนำว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะเรียกหรือใช้เนี่ยครับพวกไม้แห้งๆเชือกผ้าเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
1: ครับก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคนะครับอีกเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับหากท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยให้ท่านใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้หรืออะไรเหล่านี้นะครับสามารถออนไลน์ได้สามารถใช้บริการผ่าน LINE ID แอดคลินิกนะครับแล้วก็ LINE ID แอดหมอดีแอปนะครับหมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพปริมณฑลใช้ได้หมดพร้อมๆกันนะครับสิทธิบัตรทองที่ประสบปัญหานะ

0: ท่วมเดินทางลำบากแต่ว่าหากเจ็บป่วยเล็กน้อยครับท่านไม่จำเป็นท่านต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลครับท่านสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับก็จะช่วยโรงพยาบาลได้ด้วยแล้วก็ท่านก็ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยส่วนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บต่างๆเจ็บฉุกเฉินป่วยฉุกเฉินนะครับจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมสิทธิ์กับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการครับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านสงสัยประเด็นไหนโทรถามสปสช.ได้1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับส่วนนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหลายชุมชนยังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะครับขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่นะครับหลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาฮโมสิกรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนนะครับเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจากนั้นครับลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบสิ่งของช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
2: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจน้ำจีกระห่มก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับหลังจากที่ NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เปิดสายด่วนนะครับแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงเป็นช่องทางออนไลน์รับแจ้งเหตุด้วยทางเราเองได้สามารถประสานรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งต่อประสานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยก็คือเคสของคุณกบซึ่งท่านเป็นผู้แทนชุมชนหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุตรสรินนะครับที่ลำลูกกาคลอง2ได้ขอความช่วยเหลือมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำต่างๆเหล่านี้เนื่องจากในหมู่บ้านเองก็มีน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยทีเดียว โทรมาหาเราที่ NBT นะครับทีมงานของเราก็รับเรื่องแล้วก็จะได้พูดคุยกับคุณกบด้วยนะครับและอีกนอกจากนี้นะครับเราก็ต่อสายไปถึงนะครับท่านดร.ธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วย

0: เพื่อเข้าประสานให้ความช่วยเหลือตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายกับเราสดๆนะเวลานี้สวัสดีคุณกบสวัสดีคุณดร.ธีรทัศน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ทุกท่านค
0: ่
2: ะ
0: ครับ VPT เราเป็นสื่อกลางให้นะครับเริ่มจากคุณกบก่อนนะครับว่าขอให้คุณกบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดปัญหาอะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะกบเป็นตัวแทนของหมู่บ้านบุษลินที่ซ้อนอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ชัยพฤกษ์บุษลินลำลูกกาคลอง2นะคะ
0: ครับ
2: ทีเนี้ยหมู่บ้านของเราอ่ะเป็นจุดที่ต่ำน้ำเพื่อนน้ำท่วมก่อนใครเพื่อนเลยค่ะทีนี้ตอนนี้เราจมน้ำอยู่ที่ระดับประมาณ 70-90 เซนอยู่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะ
0: ครับ
2: ตอนนี้เราอ่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเช่นอาหารน้ำแล้วก็บางหลายๆคนเนี่ยต้องลุยน้ำออกไปซื้ออาหารก็เริ่มมีปัญหาเรื่องคันเท้าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วค่ะ
0: ครับ
2: ทีนี้กบอยากขอความช่วยเหลือจากท่านนายกหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยเรื่องอาหารน้ำแล้วก็เรื่องการสูบน้ำออกให้มันออกไปบ้างก็ยังดีค่ะเพราะตอนนี้ท้ายหมู่บ้านของเราอ่ะต่ำกว่าหมู่บ้านข้างๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านละลินซึ่งน้ำอ่ะจะไหลลงมาเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันรั่วทะลุมาจากกำแพงข้างๆหมู่บ้านด้วยอะค่ะ
3: ครับคุณกบครับตั้งแต่วันศุกร์จนถึงณวันนี้เนี่ยระดับน้ำที่บอกว่าประมาณสัก 70-90 เซนติเมตรเนี่ยระดับน้ำยังคงที่ไหมครับหรือว่ามีการพร่องลงบ้างแล้วในขณะนี้ครับ
2: วันนี้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: อ๋อครับ
3: ครับเรื่องอาหารการกินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคือได้ทานข้าวกันหรือว่ายังไงฮะตอนนี้ลักษณะของการทานข้าว
0: ใช้ชีวิตยังไงบ้าง
3: ครับ
2: ก็คือเราใช้ชีวิตโดยที่ว่าช่วยเหลือกันเองบางคนก็ฝากคนที่มีรถสูงๆออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีบางคนที่พิมพ์มาในกลุ่มหมู่บ้านของเราว่ามีใครมีน้ำมีอาหารหรือมีทางออกไปซื้อได้ไหมฝากกันซื้อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเดินลุยออกน้ำไปซื้อกันแล้วก็มีคนฝากกบมาแจ้งเรื่องแบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาลุยน้ำออกไปซื้ออาหารกันนะคะ
3: ครับครับงั้นอาหารที่เราต้องการเนี่ยเป็นลักษณะของอาหารสดหรือว่าอาหารปรุงสุกพร้อมทานฮะ
2: ถ้าใจพูดก็คือถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดีเลยค่ะ
0: ครับครับ
3: เอาละขอเครื่องสูบน้ำขออาหารครับคุณปฏิพัฒน
0: ์ครับท่านดร.ธีรทัศน์ท่านนายกเทศมนตรีลำสามแก้วท่านฟังอยู่ท่านนายกครับท
4: ่
0: านฟังเรียบร้อยรับฟังปัญหาท่านพูดคุยกับลูกบ้านเลยครับว่าลูกชุมชนเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
4: ยินดีครับต้องขออภัยขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่กำลังนำข้าวกล่องแล้วก็น้ำลงไปแจกจ่ายตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3นะครับของตำบลคูคตแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลลำสามแก
0: ้
4: วนะครับเขาเรียกว่าย่านเจียนนนท์นะคร
0: ับ
4: ตอนนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะนำข้าวกล่องนะครับซึ่งเป็นอาหารมาบรรเทานะครับให้กับพี่น้องประชาชนและน้ำอีกจำนวนมากเหมือนกัน
0: ครับ
4: ครับคืออย่างเงี้ยเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับว
0: ัน
4: พฤหัสนะครับพฤหัสบดีที่24ตอนกลางคืนพอเช้ามาเนี่ยน้ำในคลองนะครับในคลอง1 2 3 4นะครับซึ่งเป็นคลองที่ส่งน้ำลงไปที่คลองประยุรศักดิ์รังสิตนะครับซึ่งเป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับลงแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงขึ้นมากนะครับในเวลาอันรวดเร็วพอเช้าวันที่25เนี่ยน้ำปริ่มคลองนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับทั้งกองช่างฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลำสามแก
0: ้
4: วนะครับก็ได้ระดมนะครับกำลังลงพื้นที่กันเต็มที่นะเพื่อที่จะไปบล็อกน้ำแล้วก็สูบน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับจากที่เราตั้งไว้นะทุกชุมชนแล้วนะครับ70ชุมชนด้วยกันมีประชากร 66,000 คนนะคร
0: ับ
4: มีจำนวนครัวเรือน 34,000 ครัวเรือน
0: ครับ
3: ครับ
4: ทางเทศบาลลำสำแก้วนะนายกเทศมนตรีทีมงานนะครับข้าราชการคณะส่วนทั้งหลายเนี่ยเราทำงานกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะ
0: ครับ
4: กรณีของคุณกบนะครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุษลินบุษลินเนี่ยเขาซ้อนอยู่ในหมู่บ้านชัยพฤกษ
0: ์ครับ
4: ซึ่งอยู่ด้านนอกเพราะนั้นบุษลินเขาก่อสร้างมานาน
0: ครับ
4: นะครับก็คือเป็นชุมชนที่เก่าแก่พอสมควร
0: ครับ
4: เพราะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่มันเป็นทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งรังสิตเป็นที่นานะครับเมื่อสร้างบ้านก่อนเคลื่อนเนี่ย นะครับพอชุมชนอื่นมาสร้างทีหลังเนี่ยเขาก็จะถมสูงขึ้นนะครับเป็นที่มาของ
3: สอง
4: สล
3: ิ
4: มก็จะมีเป็นแอ่งนะฮะทุกครั้งที่ฝนตกหนักเนี่ยนะน้ำก็จะท่วมขังอย่างที่คุณกบเขาบอกนะครับตั้งแต่ซึ่งแข้งถึงหัวเข่าหรือว่าเลยหัวเข่าขึ้นมาบ้าง
3: คร
4: ับแต่คราวนี้เนี่ยปีนี้ฝนตกสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกนะครับตกทั้งวันทั้งคืนซึ่งก็ไม่ใช่แค่ลำสามแก้วอย่างเดียวนะครับท้องถิ่นในเทศบาลในจังหวัดปทุมธานีโดยว่องยิ่งอำเภอลำลูกกาวันนี้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหรือโรคภัยกรณีพิเศษแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่เหนือการคือเหนือกำลังของท้องถิ่นที่จะรับไหวเพราะว่าน้ำล้นตลิ่งมาสูบน้ำออกก็วนเข้าสูบน้ำออกก็วนเข้านะครับหลังจากนั้นมานะครับเราป้องกันไม่ได้แล้วเราก็ยุติการป้องกันไม่ใช่ยุติฮะเราก็ยังหากระสอบทรายนะครับนำทรายมาหลายร้อยกิโลเหมือนกันตอนนี้เข้ามาแล้ว30-40พวงด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ทยอยมารับกระสอบทรายบ้างส่วนหนึ่งเราก็ส่งนะครับลงพื้นที่บ้างเพื่อป้องกันกับน้ำเข้าบ้าน
0: ครับว่ารถวิ่งท่านนายกทำเต็มที่แล้วคือเราฟังมามันเป็นภัยที่ใหญ่จริงๆแล้วก็
4: ไม่ได้นิ่งนอนใจ
0: ครับอยากจะฝากท่านนายกหน่อยกรณีคุณกบ
4: ใช่เรามีคิวที่จะดำน้ำแล้วก็เข้ากล่องไปบริการนะ
3: ครับ
4: กบนะพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับไปทุกคนนะคร
0: ับเดี๋ยวท่านนายกก็จะนำทีมไปเยี่ยมนะครับอาจจะมีเข้ากล่องไปติดไม้ติดมือเอาไปฝากชาวบ้านทุกจุดนั่นแหละจะพยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับท่านนายกอยากจะมีเรื่องเพิ่มเติมขอไปถึงส่วนกลางเพราะประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วตรงไหนเครื่องสูบน้ำต้องการอีกกี่เครื่องหรือแม้แต่คนทำครัวทำกับข้าวนี่พอกันไหมนะครับฝากตรงนี้ได้เลยนะครับ
4: คือต้องการสิ่งแรกก็คือต้องการให้ทางชลประทานรังสิตใต
3: ้
4: ชลประทานที่11นะครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้พร่องน้ำออกจากพื้นที่นะครับของระพีพัฒน์คลองหกวาสายล่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถ้าว่าท่านท่องน้ำในคลองลงให้แล้วคันตลิ่งนะครับพ้นน้ำได้เนี่ยผมว่าศักยภาพของท้องถิ่นทุกแห่งสามารถที่จะสูบน้ำออกจากชุมชนของพี่น้องประชาชนได
3: ้
4: วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วครับเดือนดวงจันทร
3: ์
4: ก็คาดว่าฝนน่าจะไม่มีพรุ่งนี้เช้านะครับน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆผมว่าไม่เกินอีก 2-3 วันนะครับก็จะสามารถท่องน้ำนะครับตามชุมชนต่างๆได้อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเกิดความเสียหายมากนะครับขยะนะครับในบ้านของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับมีมากมายนะก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแลนะครับแก้ไขแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูรวมถึงการเยียวยาจากป้องกันภัยนะครับ
3: ครับ
4: ที่จะเดินดันให้เราในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัตินะครับ
3: ครับท่านนายกครับ
4: งั้นที่ต้องการมากที่สุดก็คือให้พร่องน้ำให้ครับ
3: ครับท่านนายกครับงั้นในเคสของ
4: ใหญ่ให
3: ้เคสของคุณกบที่โทรร้องเรียนเข้ามาเรื่องของระดับน้ำที่ยังสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารหลังจากนี้ไปท่านนายกจะดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรครับบอกให้คุณกบได้สบายใจหน่อยฮะ
4: น้ำตอนนี้ทรงแล้วครับแล้วก็ลดลงนิดหน่อยจากว่าฝนหยุดตกเพราะว่าชลประทานเขาก็สูบให้ต่อเนื่องอยู
3: ่ครับ
4: ทีนี้เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยของชัยพฤกษ์บุตรินนะครับเรามีคิววันพรุ่งนี
3: ้
4: นะครับในภาคเช้าอย่างแน่นอนครับ
3: ครับ
4: เพราะนั้นก็อยากให้คุณกบได้มาต้อนรับเรานะครับ
3: คุณกบ
4: เข้าไปก็ยากนะครับทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะลด
1: มากขนาดไหน
4: แต่ยังไงคุณกบก็โทรหาผมได้นะครับ081-812-7889ครับ
3: ครับ
1: ครับคุณกบ
4: 812-7889ครับ
3: คุณกบฟังแบบนี้เป็นไงสบายใจขึ้นไหมครับ
1: ก็สบายใจขึ้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอท่านนายกจะขอท
4: ่
1: านช่วยกำชับอีกครั้งเรื่องการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านด้วยค่ะ
4: 081-812-7889
0: จดเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับจะได้ประสานงานกันนะครับถ้าเจอกันแล้วมีคลิปมีรูปส่งมาที่ NBT ได้นะครับเดี๋ยวเราออกอากาศให้อีกครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านครับขอบคุณมาก
3: ครับ
4: ขอบคุณ ุณมากพี่ก่อนคร
3: ับ สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากคร
3: ับ เราก็ให้ผู้ที่ประสบเหตุกับผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงได้มาคุยกันออกอากาศสดๆแบบนี้แหละครับ
0: น
3: ี่คือหน้าที่ของเรา NBT นะครับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐนั่นเองดังนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้อย่านิ่งนอนใจโทรมา

0: ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมให้แจ้งมายังกรมเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆนะครับทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พร้อมกับกำชับนะครับให้ระดมสรรพกำลังต่างๆนะครับทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมไปถึงมีการจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกครับตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยทั้งนี้นะครับปัจจุบันเองก็มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดมีอีสานด้วยก็อยู่ที่บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์นะครับรวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนในพื้นที่กทม. 50เขตด้วยนะครับ
0: ครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับกับท่านบัญชาชวรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับท่านผมครับท่านบินคุณอ๊อฟครับ
0: ครับผมท่านผู้ว่าครับตอนนี้อยากจะให้ท่านได้อัปเดตสถานการณ์เอาล่าสุดเลยครับตอนนี้ที่สระบุรีสถานการณ์ของน้ำล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดของสระบุรีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ารับผลกระทบตั้งแต่วันที่24กันยายน2569มานะครับ
0: ครับ
2: ณขณะนี้เนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง13อำเภอครับผมครับ
0: ครับ
2: 10ตำบล337หมู่บ้าน 2,769 ครัวเรือนแล้วก็ประมาณ 8,060 คนนะครับ
0: ครับ
2: สถานการณ์โดยรวมณขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เฝ้าระวังในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการระบายนะครับในพื้นที่ที่รับผลกระทบณปัจจุบันก็เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีจุดที่จำเป็นต้องติดตามเป็นพื้นที่เฝ้าฟังระวังพิเศษนะครับในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเนี่ยเราประเมินจากการบริหารจัดการน้ำนะครับทางปริมาณน้ำการระบายน้ำหลักๆของเราก็คือ1ที่แม่น้ำป่าสักนะครับโดยขึ้นโดยมีอาจจะกันน้ำจากเขื่อนป่าสักโทรสิทธิ์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: ณปัจจุบันนี้ประมาณ780ล้านลูกบาศก์เมตรความจุนะครับ 89%
0: ครับ
2: มีการระบายต่อวันในขณะนี้เนี่ยประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องพิจารณาร่วมกับอ่างเก็บน้ำบ้านดงซึ่งอยู่สำหรับแพลวเนี่ยอันนี้ก็น้ำขึ้นมาจากอุทยานเจ็ดคดแล้วก็มาลงอ่างเก็บน้ำคลองเพียวแล้วลงสู่แม่น้ำป่าสักณตอนนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำคลองเพียวเนี่ย 100% นะครับแล้วก็จุดที่2ที่เราประเมินก็คือแหล่งน้ำจากคลองชายนาทป่าสักนะครับที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็แยกเข้ามาสู่ประตูมโนรมชายนาทตอนนี้ระบายมาที่210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราต้องขานเข้ามาจากลพบุรีเข้าสู่พื้นที่สระบุรีนะครับแล้วก็ที่ประตูน้ำเริงรางที่บ้านหมอสระบุรีเนี่ยต้องระบายถึงกว่า240ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันเกินเทียบเท่าปี 64-65 เลยนะครับ
0: ครับ
2: ตัวเนี้ยก็จะไปบรรจบที่แม่น้ำป่าสักที่เขื่อนพระราม6ตัวที่3ที่เราต้องคำนึงถึงคือคลองลับผีพัดนะคร
0: ับ
2: อันนี้แยกจากเขื่อนพระราม6ตรงประตูน้ำพระรายตอนเนี้ยทราบว่าระบายมาทางเนี้ยไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเต็มศักยภาพของตัวของผีพัดเส้นเนี้ยประมาณ210นะครับ
0: ครับ
2: น้ำก็จะไปลงที่หนองแคแล้วก็ไปวังน้อยยุทธยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับป
0: ั
2: จจัยที่2ที่เราเอามาพิจารณาคือณปัจจุบันเนี่ยนะครับฝนเนี่ยสะสมจากวันที่24ถึง27กันยา3วันเนี่ยนะครับเป็น262มิลนะครับ262มิลนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ 3-4 ตัวเนี่ยนะครับเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็เป็นมีพื้นที่ ที่จำเป็นต้องเฝ้ารองพิเศษในช่วงนี้นะครับ
0: ก็
2: คือพื้นที่อำเภอวิหารแดง

0: ครับที่ตำบลหนองหมูและหนองสวงแล้วก็เจริญธรรมตัวนี้เรารับน้ำจากคลองลิพัดหนองแคนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่เจริญธรรมแล้วก็รวมถึงขณะเดียวกันครับน้ำจากวิหารแดงเนี่ยมาจากน้ำจากที่สูงนะครับในเขาลวกจากเพื่อเมืองเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ตัวหนองแคเหมือนกันแล้วก็น้ำจากตำบลเขาเพิ่มบ้านนานครยกก็จะมาทางนี้นะครับมาทางทั้งคลองเรือมาทั้งทางเจริญธรรมก็มาลงที่พื้นที่หนองหมูหนองสวงเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: อำเภอที่สองจุดก็คืออำเภอหนองแคนะครับก็รับน้ำอย่างที่นำเรียนตอนต้นจากคลองระพีพัฒน
1: ์
0: ขณะเดียวกันก็รับน้ำจากเมืองสระบุรีด้วย
1: ครับ
0: มาเข้าสู่คลองสู่คลองหนองแคตรงคลองระพีพัฒน์ลงคลองระพีพัฒน์ที่หน้าเทศบาลตำบลหนองแค
1: ครับ
0: ตัวนี้น้ำซึ่งนี้ก็จะไปวังน้อย
1: พฤ
0: ษยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะคร
1: ับ
0: เช่นเดียวกันครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีกอำเภอก็คือบ้านหมอนะครับที่หมู่ที่3และ4ตำบลบางขโมด
1: ครับ
0: แล้วก็หมู่หนึ่งบ้านครัวอันนี้รับน้ำจากคลองชัยนาทมาสัตว
1: ์
0: นะครับขณะเดียวกันก็รับน้ำภายในอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอพุทธบาทนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็สำคัญเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เป็นจุดต่ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าน้ำเข้ามาก็อาจจะมีความเสียหายประมาณ150ครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดที่ยังเฝ้าระวังพิเศษที่ทั้งวิหารแดงหนองแคและบ้านหมอครับ
1: ครับเรื่องของ
0: ความรวม
1: ครับ
0: ผมสรุปความรวมแล้วตอนนี้เราปัจจัยในน้ำถ้าหรือตัวระบบเราไม่ห่วงนะครับเราห่วงที่น้ำฝนนะครับซ
1: ึ่
0: งขณะนี้เนี่ยโชคดีหน่อยที่ว่าตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่มีฝนตกนะครับ
1: ครับก
0: ็ถ้าน้ำฝนจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำยากขึ้นยิ่งขึ้น
1: ครับครับครับ
2: ท่านผู้ว่าครับเรื่องของการเยียวยาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีส่งข่าวมาที่ NPC ส่วนกลางได้ขยายผลแล้ววันนี้เห็นท่านผู้ว่าลงไปที่วิหารแดงพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาดแล้วก็ทีมงานด้วยเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่สระบุรีเป็นยังไงบ้างครับในความดูแลของท่านผู้ว่าครับขณะนี้เป็นยังไงครับ
0: ครับการช่วยเหลือเยียวยาจริงๆแล้วเนี่ยภัยอัตราภัยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่19นะครับ19กันยาเราเกิดสถานการณ์ที่มวกเหล็กที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเราก็เยียวยาแล้วก็เข้าสู่การประชุมของกชพอกทวจไปนะคร
1: ับ
0: 73ครัวเรือนที่มวกเหล็กได้ครัวเรือนละ 9,000 กว่าบาทก็เสนอส่งที่ไปที่กมพบเรียบแล้วร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ก้อนแรกนะครับที่เกิดสถานการณ์ในช่วงของ19กันยาและ24กันยาที่ผ่านมาที่มวกเหล็กนะครับป
1: ั
0: จจุบันที่มวกเหล็กก็สถานการณ์ที่คลายลงไปเรียบร้อยสำหรับการเยียวยาณขณะนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการสั่งการในเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยช่วงข่าวครบทั้ง13อำเภอทั้งหมด235ศูนย์จาก13อำเภอนะครับครอบคลุมทั้ง108ปตท.นะครับซึ่งปัจจุบันเราเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้นะครับประมาณที่ใช้จริงๆตอนนี้4อำเภอนะครับที
1: ่
0: มีผู้มาพักค้างพักพิงนะครับ4อำเภอ6แห่งนะครับเป็นทั้งวัดบ้างโรงเรียนบ้างที่อบต.บ้างนะครับในพื้นที่หนองแควิหารแดงหนองโดนมุกเหล็กคนที่เดือพักอาศัยอยู่ตรงนี้ก็82คนส่วนการดูแลเยียวยานะคะมีการดูแลเนี่ยทางท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับ
1: ขณ
0: ะเดียวกันทางเหล่ากาชาดก็ได้จัดถุงยางชีพนะครับไปช่วยดำเนินการล่าสุดก็ได้รับการประสานงานจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในตัวนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนท่านทราบครับผมครับ
1: ครับเห็นแล้วชื่นใจครับท่านผู้ว่ากับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าประชาชนท่านใดนะครับที่ยังจะต้องการความช่วยเหลืออื่นๆครับอันนี้จะต้องประสานงานไปที่ไหนอย่างไรครับท่านครับ
0: ครับคือเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเราอย่างที่บอกนำเรียนไปนะครับอย่างที่ทั้ง108อบต.นะครับ
1: ครับ
0: จากที่ผมได้ท่านของผมเองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประจำพันในอำเภอเนี่ยนะที่กำกับดูแลพื้นที่เนี่ยก็พบว่าทั้ง108อบต.เนี่ยสามารถที่ทางประชาชนเดือดร้อนเยียวยาเนี่ยสามารถแจ้งที่ทางองค์กรปกครองถิ่นได้เลยครับ
1: ครับ
0: หรือทางที่ทางอำเภอก็ได้ขณะเดียวกันครับขณะนี้ก็เราก็เปิดเพิ่มที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็รับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกันนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับผมครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานนะครับทั้งทีมท่านผู้ว่าด้วยทีมท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องชาวสระบุรีด้วยครับขอบคุณท่านมากคร
0: ับขอบคุณครับคุณบินคุณออฟคร
2: ับสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับ
2: บัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับ
1: ครับมาดูเรื่องของการเปิดตั้งนะครับศูนย์รับบริจาคสิ่งของกันบ้างนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนแหละนะครับต้องการที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่จำเป็นนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครจึงเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับเช่นเรื่องของอาหารนะครับและอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับนมและอาหารสำหรับเด็กนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นนะครับรวมถึงของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งนะครับจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับหรือจะติดต่อที่0816112878นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เบอร์0954957960 0945512949 0631696949และ0868980856นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการรับบริจาคนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่3เบอร์ดังนี้นะครับ0894461855 0959264555และ0860223778นะครับ
2: ครับก็เป็นความห่วงใยทางกรุงเทพมหานครก็เปิดรับสุดบริจาคต่างๆนะครับซึ่งทาง NBT ของเราที่เปิดสายรับเรื่องเนี่ยก็จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ของทางกทมด้วยว่าจุดไหนต้องการอะไรขาดเหลืออย่างไรเหล่านี้กทมก็จะไปวางแผนถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพอย่างเช่นเทศกิจอย่างเช่นปภเหล่านี้ลงไปช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ทำงานเป็นทีมครับ
1: ใช่แล้วฮะ
2: ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการจัดรายการพิเศษของเราเดี๋ยวยังมีต่อนะวันพรุ่งนี้ยังมีรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่29ของ NBTเราเนี่ยทำงานกันเต็มที่
1: ใช่แล้ว
2: ครับเชื่อมโยงเครือข่ายกัน
1: ครับช่วงนี้นะครับเวลาของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำหมดลงแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 1,000 ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร
6: ่ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
7: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึงสามแยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
1: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

0: และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทมเป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ในปี2554มีพายุเข้าไทยมากถึง5ลูกด้วยกัน
2: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลางค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคาร

0: 29 กันยายน 2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่18และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
1: และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569เป็นขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายน2569เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยจะครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอัดนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงเอส1ทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศิรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
2: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ644-60หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติทุกระดับทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสามารถเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางต้องการเลื่อนนัดหมายครับสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัด

0: รือผ่านแอปพลิเคชันสิริราชคอนเน็กต์กรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสามารถเลื่อนได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์024199801ถึง2นะครับส่วนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28ถึง29กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
1: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค่ะ
2: หนักเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองอาจจะว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางกระแหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลงประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลักสี่เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลงประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
3: ้ยังจะเทียบข้างในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
2: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเหมือนชาติเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพจันทร์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
4: ประมาณกี่วันได้ฮะก่อนจะดูดน้ำออกจากพื้นที่
2: ผมว่าถ้าผมให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยผมว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามพอย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
1: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอบพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
2: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเรามีตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนถ้าบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญต้องคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลหาลาดกระบังต่อ
0: ขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะด้านภูมิในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโดยในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
0: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันทร์มอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบเรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
1: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่าการพร่องน้ำในคลองนั้นสามารถทำได้ต่อเมื่อมีแนวเขื่อนกั้นเท่านั้นเพื่อการขุดลอกที่ง่ายขึ้นและป้องกันเรื่องของดินสไลด์ค่ะ
2: หมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะพร่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนได้บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมมันเห็นโคลนแล้วก็พร่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองไหนที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้โดยสารอยู่แล้วก็พร่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองไหนที่ไม่มีเรือวิ่งเราจะพร่องต่ำสุดจนไม่ได้เห็นดินเลยเลยในการพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองคลองไหนที่มีเขื่อนที่กันได้เนี่ยเราจะพร่องให้เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีเดี๋ยวว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำพร่องน้ำได้ไม่มากคุณรอดได้ไม่มากก็กรณีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองสายหลักได้ครับ
1: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
2: อาจจะยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่าจะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นกับเราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีที่โซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายๆเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับทางทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาจะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
0: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องของกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องของกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
1: สลับพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัศดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์ EV เปิดประทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมสารของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลง Black Hole Sun และปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณยักษ์ชาเตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
0: สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันไปเริ่มที่กัมพูชาค่ะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามตัวเพื่อมาจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็ได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกที่เป็นแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะไปจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ที่ผ่านมากัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: ปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชนสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสซาดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ powerouted.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนติคัตและแมสซาชูเซตส์นายกรัฐมนตรีฮุนมานิตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3 วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้ว

0: 100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอลมกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่7นะครับซึ่งภูริพลออกสตาร์ทได้ดีครับวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยที่ห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ 9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโย่เหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิวิสุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
1: ทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
2: ้ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
1: เมื่อกี้3-4ท่าเลยครับ มีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซินโบมีหมดเลยครับใช่ครับ ดีใจทุกบอกไม่ออกบอกไม่ถูกจริงครับ
2: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความสำเร็จ
1: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมิสเตอร์เอครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเตอร์2มากๆครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
2: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
1: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่นี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
0: สำหรับฟิก200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันสันติเปเรราร่มกรดสาวจากสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจีรพัฒน์ขานออนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับกลวุฒิวิทิสานะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสานมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งการหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกุลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16-21จากนั้นเกมที่2กลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21-10สมัยกัน1-1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21-13ครับทำให้กลวุฒิวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ 12:30 นาทีพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันเซยองไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไปที่รอบนี้ส่วนอันเซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุธนภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับ

0: ข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทนิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาเฉือนชนะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทนิชาจะไปเจอกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันจำสุนทรเพลงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5ต่อ0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับนักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างหวุดหวิดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2ต่อ3เซตในรายการ ABC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทุกประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนักกรินอินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25ต่อ23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสถานครับทีมข่าวกีฬา ABC ที่ไปรายงานข่าวกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ
1: ปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชิจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟแล้วจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ต่อกันที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพนะครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25-23คะแนนครับทางด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงกับทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43-30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปครับปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสเซนต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2028ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสเซนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกไปอีก1 ปีครับฮัสเซนเข้ารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะนี้ฮัสเซนกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนครับระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4-0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29 กันยายนเวลา19:30 น.นัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2 ตุลาคมเวลา16:00 น.ส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5 ตุลาคมที่เกลลาบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกวันนี้ครับ
2: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
3: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
2: ลากันไปได้ภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3 คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่ป่าตกกุ้งป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านต่อไปเวลา6นะครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน Line เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

3วันนี้อยู่คนละฝั่งผู้ที่ประสบภัยทางลาดพร้าวของจันบางกะปิลมเกล้าอยู่ฝั่งทนที่บ้านที่หนองแขมฝนก็ตกมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าน้ำในซอยก็ไม่ได้สูงมากเหมือนพื้นที่ที่ขณะนี้ประสบเหตุอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการก็ไปช่วยกันอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีก็นำบรรดาพลพรรคทั้งหลายก็ตามกันไปทำไมพลพรรคเมื่อก่อนนั้นที่นายกยังไม่ได้เดินทางกลับไม่เข้าไปตั้งแต่แรกแล้วก็ไปให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้เกษียณแล้วก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่มีน้อยนิดของเงินบำนาญว่าเตรียมซื้อเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเตรียมเรือแพยางอาจจะไปขอถือเขามือสองที่พวกนักไปดำน้ำเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายก็ไปดำฝึกดำน้ำแบบนางเงือกนะฮะนางเงือกเขาไปฝึกมาก็ได้ไปเห็นที่อยู่แถวบางว่าเขามีอุปกรณ์ดำน้ำแท้งแล้วก็เห็นมีแพยางถ้าเขาขายถูกๆก็จะมาขอซื้อแล้วก็ติดเครื่องยนต์เล็กๆเอาไว้แล้วก็หาเงินซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะยังชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวกับเจ้าหมา4ตัวออกไปอยบหรือว่าถ้าอยู่ได้ก็จะตุนข้าวสารอาหารแห้งหรือจะทำบ้านให้แบบคือทุกวันนี้ก็บ้านของก็สูงชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาสร้างเอาไว้ตั้งตอนแรกเขาก็ด่าผมว่าสร้างบ้าบ่ออะไรนี่มันยากสูงขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างบ้านที่เขาคิดการไกลตั้งแต่สมัยก่อนที่น้ำท่วมปี54ที่เราก็รอดมาโดยที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านในด้านชั้นล่างเลยแม้แต่นิดเดียวก็เกือบไปอีกนิดเดียวแต่รอบบ้านนั้นหมดเลยแล้วก็พี่น้องของคนที่อยู่แถวบ้านทั้งหมดนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกันในขณะนี้ที่คุณผู้ฟังได้ลำบากอยู่ในใช้ชีวิตทั้งคลองจันทั้งแถวเคหะล่มเกล้าซึ่งทางรัฐบาลก็ดำเนินการช่วยนะครับดูแลแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้ำลดทางกทม.ก็ช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วครับก็รู้กันเหนื่อยกันแต่ว่ายังไงเนี่ยคือผมก็คาดหวังว่ากูไม่เอากับพวกมึงแล้วล่ะกูลุยกับกูเองดีกว่านะฮะหลายบ้านที่เขาปิดกั้นเขาทำด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ดูแบบอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้สำหรับนะครับในบ้านของเราต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่ามีอีกแน่มาอีกแน่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือเร็วๆนี้ก็ไม่อาจจะประเมินได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิจารุ่งสมัยทำหน้าที่กันในชั่วโมงสุดท้ายครับเรามีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำจากสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ข่าวสารด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้น้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวงานของนักวิชาการทำนะครับ0816346452ยังทำหน้าที่กันอยู่แล้วก็บทเพลงที่ให้กับผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้เรายังถือว่าน้อยมากกว่าทางที่ผ่านมาที่ทั้งปัวทั้งเชียงรายแล้วก็ที่หาดใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันและอดทนในการเป็นคนที่ประสบชะตากรรมตรงนี้กันไปนะครับน้ำใจไทยครับ

ลูกสาวแห่งโลกเนนี่ก็เดินทางกลับถึงบ้านที่เมืองไทยในสภาพที่เหนื่อยยากเหนื่อยล้าพอสมควรทีเดียวเดินทางไกลจากอเมริกาคว้าชัยมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วก็ดูแลเธอกันดีๆนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอายุแค่16แต่คว้ารางวัลระดับโลกระดับประเทศชาติมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเดินทางฟันฝ่ากันต่อไปสำหรับจะเป็นร็อกสตาร์ของระดับโลกได้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วแต่ในชีวิตในการเดินทางนั้นจะต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปประสบพบเจอกันเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับ Temple of the King ที่เป็นเวอร์ชันที่เน่ๆได้เล่นดนตรีกันมันสมัยยังหลายปีที่ผ่านมาด้วยฝีไม้ลายมือชะกาชะกันก็นี่แหละครับเป็นเหมือนที่ว่าซอฟต์พาวเวอร์กันอีกนะฮะมีหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะพึ่งพาในภาคใดก็ได้เอาตามที่ทั้งพี่ดีเขียนไว้นิติพงศ์ฮอนนาก็ดีครับในแง่มุมต่างๆแต่ว่าการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีไม้ลายมือแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เธอได้ฝึกฝนนำเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ทำให้เราเห็นว่าบ้านของเรานั้นก็มีคนเก่งกันอยู่เยอะอีกมากมายทีเดียวครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้เห็นหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนนี่เขาโพสต์อัลบั้มหนึ่งของเสือธนพลซึ่งปีหน้าถ้าทนดนตรีหลังจากที่ผมก็เสียแล้วยังได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปมาจัดให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็ยินดีครับเมื่อวันที่จัดงานเมื่อช่วงที่ผ่านมากับกิจกรรมสื่อนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทนดนตรีได้มาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีศิลปินคือแท่งมอสแล้วก็ทัตยังทางจังหวัดที่เดินทางมาในวันศุกร์ก็ถามบอกว่าพี่ทำยังไงถึงมีศิลปินนะฮะมาช่วยงานแล้วก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายโดยราคาที่ทางราชการได้ครับได้ช่วยงบประมาณทางราชการได้เยอะเลยก็แล้วก็อยากจะให้ไปทำที่ต่างจังหวัดกันบ้างผมก็บอกว่ามีอย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยที่เริ่มจัดรายการนั้นเรานะครับเราต้องใส่ใจแล้วก็ไปช่วยงานทำไปช่วยงานอะไรบ้างผมก็บอกว่าช่วยทุกอย่างทั้งเมื่อสมัยที่ศิลปินเขาเดินทางมาที่สถานีขอให้เราได้เปิดเพลงให้เปิดแผ่นน้องๆที่เป็นทีม PR ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารของค่ายเพลงสำคัญหลายต่อหลายค่ายเพลงนั้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเชิญมาไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่ว่าเป็นการที่จะให้มีมิตรภาพต่อกันและกันและใส่ใจทั้งศิลปินนั้นโดยเฉพาะศิลปินด้านในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินผมถึงขนาดว่าต้องลงทุนซื้อเพลงของเขาเองหรือไปติดตามผลงานด้วยตนเองแล้วก็เชิญมาออกอากาศกันจนกระทั่งผูกพันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยแหละครับลูกๆของศิลปินหลายคนเราก็เคยดูแลอยู่หลังเวทีแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายต่อหลายงานด้วยกันที่เราไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของมูลค่าแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ในส่วนของนี้ก็จะได้นำมานะครับนำมาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนกันกับทนายดีก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญพี่เสือธนพลมาในปีหน้าถ้าคิวได้กันนะครับเรือลำหนึ่งครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมพิโยรุ่งสมัยและทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วคงศักดิ์สายวงเรื่องกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติเทพมณีและเตือนใจชำนาญในเมืองนะครับวันนี้คุณเตือนใจก็ไปดูนั่นใช่ไหมที่โคราชมานะฮะก็อ๋อเพลงทุลีของฤทธิพรไม่เจออ๋อเจอจะรัดจะรัดไหนเอาจะรัดนะจะรัดมโนเพชรนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่เป็นไรครับก็พอดีในไลน์ก็มีขอเพลงแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีขอหมาหยอกไก่ไว้วันนี้คงจะแบบให้กับบรรยากาศของคนที่ต้องเหนื่อยยากกับการไปลุยน้ำมันไม่สนุกนะครับผมบอกจริงมันไม่สนุกเพราะว่าที่บ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ถุงวัดม่วงซอยเพชรเกษม59เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วตอนหลังเขาถมที่กันเหมือนมันก็เลยเทน้ำมาอยู่ที่บึงที่บ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นบึงรับน้ำแล้วก็บ้านที่ไปอยู่เนี่ยก็จะรับน้ำน้ำท่วมตลอดอยู่ไปได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นห้องนอนที่ผมเยอะนอนด้วยก็ต้องคอยสูบน้ำดูต่อไม้กระดานโอ้ลังไม้มาลองแล้วก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องเดียวเนี่ยโอ้โหคุณคิดสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเต็มท่วมเต็มจะทำยังไงขับถ่ายกันยังไงบางทีต้องมาอาศัยข้างบ้านเขาแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันดีตรงที่ว่าได้น้ำมาใช้แต่มันไม่ดีตรงที่น้ำมันท่วมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรคือเป็นมีแต่บึงมีแต่ป่าต้นทุ่งทามันก็เปลี่ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะต้องคอยระมัดระวังนะครับผมเคยโดนตะขาบกัดด้วยตอนสมัยก่อนนอนอยู่ข้างล่างที่บ้านเก่าแล้วก็น้ำท่วมนี้ตอนสมัยปีที่ฝนพันปีเนี่ยน้ำท่วมปี18มาอยู่ที่ฝั่งทนในใหม่โอ้โหมันสาหัสสาการจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่วัดเครือวันเข้าของขนของไปที่นั่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับน้องอยู่บ้านกับน้องสาวสองคนแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วก็วิดน้ำสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เครื่องทำมันร้อนนี่ก็ลำบากนะฮะบางทีท่อระบายต้องไว้มันไปตันทั้งหน้านี่ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็น้ำเต็มมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือสภาพที่เราเคยอยู่ในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางไปขวางทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้ เรื่องของคูคลองมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมเนี่ยคูคลองน้ำก็ยังถือว่าไม่สกปรกก็ยังมองเห็นยังมีพวกปลากิมปลาคล้ายๆปลากัดอะไรมันปลากิมเนี่ยเยอะแยะเลยพวกปลาหมอนี่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันแทกมาฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันหาน้ำหาที่ใหม่นะครับแล้วก็น้ำก็ยังแบบเป็นธรรมชาตินะฮะมันไม่ได้แบบน้ำเน่าสกปรกอะไรเงี้ยคนที่ลำบากลุยน้ำไปครึ่งค่อนเอวแล้วก็ไปนะครับไปรับของแจกหรือว่าไปหาข้าวของมาเพื่อจะให้ครอบครัวรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องมาแอดเยียดทานเช้ากินค่ำในภาคเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบที่จะคือมันประสบเหตุเข้าใจอยู่แต่ว่ามัน แหมมันน่าจะมีอะไรที่มันต้องช่วยนะครับช่วยเตือนให้แบบมันจริงจริงจังๆแล้วก็ต้องแบบภัยพิบัติหรือว่าถึงมันคาดการต้องข้อแฟดของจันทร์ที่ผมไปอยู่สมัยก่อนดันทุนาเคยใช้ชีวิตอยู่นั้นที่นั่นเป็นที่ที่รวมคนที่อยู่ทางคือว่าพี่น้องทางคนใต้เนี่ยจะอยู่ทางนั้นเยอะนะฮะทางรามคำแหงทางแฟดของจันทร์แล้วก็เคยไปเพราะว่าน้าเขยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่กับนะครับน้าสาวผมน้องของแม่ผมก็ไปนั่งเรือนะฮะนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไอเรือด่วนเรือเนี่ยของแสนแสบแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปลงเรือขึ้นเรือที่นั่นแล้วก็เข้าไปที่แฟดของจันทร์ที่น้าเคยอยู่คนอยู่เยอะมากก็ยังเคยเห็นว่าตรงนั้นที่เขาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ต่ำหรือแอ่งยังคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน้าถ้าน้ำมันท่วมมันทำไงเขาก็บอกไม่ท่วมหรอกมันอะไรอ่ะเราก็บอกมันใกล้คลองนะบอกว่ามันใกล้คลองแต่มันไม่ติดในน้ำเจ้าพระยาที่ไหนได้มาวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพาเพลงที่ผมจะมา

สาวสุรัตน์ขอกำลังใจจากโฮปมาจากสุรัตน์ธานีผมก็ส่งกำลังใจของคารวานให้ดีกว่านะครับแล้วก็จะปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้พบกันเพียงชั่วโมงเดียวในคืนวันอาทิตย์นะครับแต่ผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบถึงควบคุมเสียงตอนนี้เด็กเยาวชนสารใจไทยสุดใต้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่ทั้งการติดตามไปร่วมกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์และพิธีกรในพิธีเปิดโครงการในวันที่1ตุลาคมที่สโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตหลายครอบครัวที่ได้เสียสละแล้วก็มาเป็นครอบครัวประถมทั้ง10จังหวัดในภาคกลางก็คงจะต้องประจนกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะทางหนองจอกทางเขตแถวๆลาดกระบังนะครับซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันดูว่าท่านครอบครัวประถมที่จะรับเยาวชนเอาไว้ถึงเกือบ20วันจะมีปัญหาในการดูแลครอบครัวอย่างไรบ้างก็ติดตามกันได้นะครับ1เดือนที่เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าโครงการสันใจไทยสื่อใจใต้ในรุ่นที่47 320ในภาคกลางและอีก120ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลในชายฝั่งทะเลอันดามันก็เตรียมที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในช่วงเวลานี้หลังจากที่เดินทางมาแล้วในช่วงปิดเทอมภาคเป็นเทอมใหญ่ของทางการศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ในภาคใต้ได้สงบแล้วก็มีสันติสุขกันต่อไปโดยใช้เรื่องของการให้ความเป็นธรรมและการให้ความเป็นไทยตามที่ท่านอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินดาสุรนนท์ได้เคยมอบเอาไว้พร้อมกับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ทำหน้าที่เดินทางไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยและก็รวมไปถึงกิจกรรมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ในเรื่องของการไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ของอุทยานทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างรุนแรงกันมากขึ้นนี่นะครับและก็โครงการ Next Gen Network เยาวชนที่จะได้ช่วยกันสานต่อในเรื่องของปณิธานในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารกันต่อไปคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับใช้คุณใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับหลักติดสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของกรรมการชีวิตนําธรรมะมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: อย่าบ้าอย่าบ้าในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของกรรมการชีวิตด้วยเพื่อว่าเราจะมีประเด็นอะไรข่าวสารหรือข้อมูลใดๆที่จะมีธรรมะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้บ้างสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างสมบูรณ์หรือเปล่า
0: ครับสัปดาห์นี้นะครับก็นอกจากข่าวสถานการณ์อะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นเรื่องของคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ตกมานะครับคำถามท่านผู้ฟังฮะบอกว่าเมื่อเจอคนท็อกซิกเนี่ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนและควรจะวางใจอย่างไรรับมืออย่างไรคนท็อกซิกเนี่ยก็คือคนที่มีพฤติกรรมที่มีทัศนคติเชิงลบแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำที่บั่นทอนสุขภาพจิตคนอื่นๆเขานะครับสร้างความอึดอัดวิตกกังวลเช่นใช้คำพูดเหน็บแนมประชดประชันนะฮะแล้วก็ตอบสร้างความขัดแย้งไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนท็อกซิกใครไปอยู่ด้วยก็จะรู้สึกโอ้โหอึดอัดลำบากใจนะฮะนอกจากนั้นถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนในองค์กรที่มีลักษณะท็อกซิกก็คือจะชอบควบคุมวงการให้ตามความต้องการของตัวเองพอไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองปุ๊บก็ลงโทษและบางครั้งพอตัวเองเนี่ยประสบสิ่งที่ทำผิดตัวเองก็ไม่ยอมรับผิดมักโทษผู้อื่นกับสิ่งรอบๆข้างไม่พูดกับว่าขอโทษชอบหาแพ้รับบาปนี่คือคนท็อกซิกพอเจอคนแบบนี้สิครับแหมบรรยายสรรพคุณมายาวคุณบอกท็อกซิกเนี่ยคนไม่รู้จักไม่ต้องอธิบายพฤติกรรมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนครับพระอาจารย์ในการจะรับมือคนแบบนี้ฮะ
1: โอเคคุณสมพลให้นิยามไว้ถูกต้องมากเลยแล้วก็คือเป็นสัมภาษาที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี้ยนะว่าอธิบายคนที่ท็อกซิกว่าเป็นยังไงเนาะคือถ้าพูดในทางศัพท์ศาสนาก็คือจะหมายถึงว่าคนที่เขามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็จะมันมากจนกระทั่งว่ามากระเทือนคนอื่นเขาเนาะกระเทือนคนอื่นเขาเนี่ยก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับความลำบากจากพฤติกรรมของตัวเองที่ไม่ดีแต่ในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะเรียกว่าเป็นคนพาลพอพาลสลาลอลิงนะคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแบบภาษาไทยที่เราใช้กันนะมักจะมีความหมายเจาะจงเรื่องเป็นคนอันธพาลใช้กำลังอะไรเงี้ยนะแต่คนพาลในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะหมายถึงคนที่โง่พาละเนี่ยแปลว่าโง่นั่นคือไม่ฉลาดจะแยกแยะกุศลกับอกุศลออกกันไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วพอทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วมันก็มากระเทือนคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการเบียดเบียนไปด้วยลักษณะนี้ในปัจจุบันเราก็เรียกว่าเป็นคนท็อกซิกและเป็นคนท็อกซิกทีนี้ประเด็นแรกก่อนอยากจะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจว่าการที่เราจะไปเลเบลใครคำว่าเลเบลเนี่ยนะคือหมายว่าเราจะไปตราหน้าว่าเขาเป็นคนพาลเหรอตราหน้าว่าคนพาลนี่จะตรงข้ามกับบัณฑิตนะตรงข้ามกับบัณฑิตเราจะไปตราหน้าว่าคนนี้เป็นคนพาลคนนี้เป็นบัณฑิตเนี่ยอุ้ยเราการที่เราไปพูดกล่าวหาว่าเขาเป็นคนพาลคือเขาอาจจะพาลนิดหน่อยพาลนี่หมายถึงโง่นะหมายถึงว่ายังไม่ฉลาดอ่ะ
0: ทำไม่ถูก
1: ทำไม่ถูกอันนิดหน่อยนิดหน่อยเช่นอาจจะอารมณ์เสียบ้างขึ้นลงบ้างนี่ก็ธรรมดานะของคนเราแต่ไม่ถึงขนาดผิดศีลไม่ถึงขนาดว่าแบบไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราว่าเขาเนี่ยทำไมคุณไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยนี่เราเองเป็นคนพาลเองนะคือหมายความว่าที่ว่าอย่าไปว่าคนอื่นเขาท็อกซิกตัวเองท็อกซิกก่อนเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเห็นแต่โทษคนอื่นความดีคนอื่นเขาไม่เห็นเลยนะเราเห็นแต่โทษเขาเรานี่เป็นคนผ่านเองเราเป็นคนท็อกซิกเองนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเรามองจากมุมของคนที่เขาท็อกซิกเขาว่าเอ้ยนี่ที่คุณจงบนอธิบายมาทั้งหมดนะเป็นคนแบบว่าเห็นแก่ตัวนั่นเนี่ยคือเขาก็เห็นแต่โทษของคนอื่นเขาไม่เห็นประโยชน์หมายถึงว่าเห็นความดีของคนอื่นเขาไม่เห็นโทษตัวเองเห็นนิดเดียว
0: ครับ
1: ความดีของตัวเองเห็นมากมีน้อยก็ตามเห็นเยอะโทษของคนอื่นมีนิดเดียวเห็นแบบบักใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากความดีคนอื่นมีเยอะ ไม่เห็นเห็นนิดเดียวเอ้ยเราแบบนี้เราเป็นคนท็อกซิกเหมือนกันเราต้องระวังข้อนี้ก่อนว่าเราอย่าเป็นคนผ่านซะเองเราอย่าเป็นท็อกซิกซะเองก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราถึงจะเริ่มมาใช้ธรรมะได้นะเพราะว่าถ้าเราแยกไม่ได้ว่าอะไรคือผ่านอะไรคือบัณฑิตอะไรคือท็อกซิกอะไรคือไม่ใช่ท็อกซิกแยกไม่ออกไม่รู้เนี่ยเราเป็นคนนั้นแล้วเราเป็นคนนั้นเลยเออจริงๆคุณจงบอกว่าคนโง่เนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะคนโง่จะคิดว่าตัวเองฉลาดเสมอถูกปะ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: เพราะว่าคนโง่เนี่ยต่อให้เขานั่งใกล้คนฉลาดที่สุดใกล้ติดกันเลยเนี่ยเขาเรียนรู้จากคนฉลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคิดว่าฉันเก่งอยู่แล้วความรู้มันไม่ไหลมาเลย
0: นี่พระอาจารย์เขาเคยมีคำพูดนี้นะพระอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมอาจารย์ผมเนี่ยสมัยเรียนกฎหมายนักศึกษาห้องนี้ไม่มีคนโง่ในโลกนี้ไม่มีความโง่มีแต่ความไม่รู
1: ้
0: ต่อใจคำนี้ก็เลยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนโง่และความโง่ในโลกนี้มีแต่ความไม่รู
1: ้
0: วันนี้เราจะมาเติมเต็มความรู้ในห้องเรียนนี้ก็เลยบอกว่าพอผมฟังอาจารย์ก็ดีนะเราไม่โง่แต่ว่ามีคำว่าไม่รู
1: ้
0: ใช่ไหมพระอาจารย์ค
1: ื
0: ออวิชชาป่ะอันเดียวกันนะ
1: มันจะมีสองมุมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้พอมาพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเขาจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็จะว่าคนฉลาดที่สุดเนี่ยยังสามารถเรียนรู้จากคนโง่ได้เพราะว่าพออยู่ใกล้คนโง่ปุ๊บเห็นคนโง่ทำไม่ดีปุ๊บอ๋อเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำเขาจะเรียนรู้ทันทีเลยคนฉลาดเพราะอย่างที่คุณชมบนว่าไม่รู้เนี่ยแหละมีแต่ความไม่รู้ถูกต้องเลยเพราะว่าพอเขารู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีเนี่ยคนฉลาดเนี่ยนะแล้วก็เห็นตัวอย่างของการทำไม่ดีเขาเรียนรู้ได
0: ้
1: ความรู้เขาเพิ่มขึ้นได้ความไม่รู้เขาลดลงได้โอ้นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความไม่ดีความไม่รู้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยตรงจุดที่อาจารย์คุณสมบัติอธิบายไว้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรกับไม่รู้หมายถึงว่าพอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยนะแต่ตรงนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าภาษาที่เราพูดไม่ได้หรือกฎหมายมาตราที่เรายังไม่เคยอ่านแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าฉันยังไม่รู้หรอตอนนี้อันนี้คือไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่ชนิดที่ว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่ไม่รู้แบบที่หนึ่งกับไม่รู้แบบที่สองนี่คือไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้อันตรายกว่าไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ด้วยอย่างเช่นกฎทางฟิสิกส์กฎทางวิทยาศาสตร์หรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าด้วย
0: ใช
1: ่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรนี่ก็แบบหนึ่งอันนี้คือนัยยะที่หนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือความไม่รู้ชนิดที่เป็นอวิชชาแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปไม่เหมือนกันแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปคุณไปรู้คุณไปเรียนคุณก็รู้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ความไม่รู้ที่เป็นอวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้ชนิดที่ทำให้เราไม่บรรลุธรรม
0: ครับ
1: เนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าอะไรคืออวิชชาเราจะบรรลุธรรมได้แต่พอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยไม่บรรลุธรรมนี่คือเป็นเฉพาะเรื่องการบรรลุธรรมนี่ก็ไม่ดีระยะหนึ่งทีนี้กลับมาถึงจุดที่เรียกว่าคนท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกคือเป็นคนพาหรือบัณฑิตเนี่ยนะพอเรารู้แล้วเนาะเรารู้แล้วว่าโอเคคนพาเป็นอย่างนี้บัณฑิตเป็นอย่างนี้ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ไม่ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ความรู้ของเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยสามารถนำธรรมะมาใช้ได้ละเนื่องจากว่าเราแยกแยะได้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีตามนิยามที่คุณทรงบนอธิบายไว้ตอนแรกนั่นเลยทีนี้พอเรารู้แล้วและนี่คือปัญญาในข้อที่หนึ่งแยกแยะให้ได้ธรรมะข้อไหนข้อที่หนึ่งนี้คือปัญญาในการแยกแยะเราแยกแยะว่าส่วนดีเขามีส่วนไม่ดีเขาก็มีคนเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลว 100% ทุกอย่างหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าดี 100% ทุกอย่างเหมือนกันมันจะมีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีอันนี้เราต้องแยกก่อนนะว่าเขาไม่ดีตรงนี้เช่นไม่ดีเวลาทำงานไม่ดีเวลาประชุมแต่เวลาเขาอยู่ตรงนี้เขาดีก็ต้องแยกกันออกให้ดีแล้วทีนี้ตรงไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวตรงไหนที่ไม่ดีเราต้องระมัดระวังอย่าอะไรอย่าให้อารมณ์เราขึ้นต้องอดทนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบที่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบว่าถ้าเหมือนเวลาเราร้อนมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดินทางมาร้อนแล้วก็น้ำเราก็หมดแล้วละแดดก็แรง พอไปถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งปรากฏหนองน้ำแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็คนที่เขามาถึงปุ๊บเขาเลยบอกโอ้ยทำไมที่นี่มีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยโอ้ยไม่กินแล้วไปดีกว่าอีกคนหนึ่งนะเขาเดินมาด้วยกันเขาบอกเขามีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็แหวกจอกแหน่ออกที่แล้วก็กวักน้ำมากินนะ
0: ครับ
1: คุณจะว่าคนไหนฉลาดกว่ากันนะ
0: คนหลังฮะแหวกจอกแหน่ฮะ
1: เออคนหลังนี่เขาฉลาดกว่านะเพราะว่าเขารู้จักที่จะแหวกออกใช่ไหมแล้วก็กินน้ำของมันอย่างเดียวอันนี้เป็นอุปมาที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นว่าคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีดีเนี่ยคืออยู่ข้างล่างบางทีเป็นน้ำใสๆให้เราดื่มกินได้ไม่ดีคือจอกแหน่ที่มันบังอยู่ก็เคี่ยวๆมันออกไปคนเราไม่ดีมีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาตรงส่วนที่เขาไม่ดียุ่งเฉพาะส่วนที่เขาดีก็พอแล้วตรงไม่ดีทำยังไงเคี่ยวออกดีเคี่ยวออกนี่คือทำยังไงเป็นอุปมาหมายว่าคุณต้องระมัดระวังอดทนเอาตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ตอนนี้เขาจะไม่ดีแล้วก็ไม่ไปยุ่งแต่ตรงนี้เขาจะแบบว่าเป็นบ้าบ้าบอแล้วก็หลีกออกจ้ะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาตรงจุดนั้นแล้วก็ระมัดระวังเอาตรงข้อนี้นี่ก็เป็นอุปมาที่หนึ่งนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าเวลาที่เขาเดินทางไกลแล้วก็แดดร้อนๆอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคแล้วรอยเท้าคือเมื่อก่อนมันเป็นทางเกวียนคุณสมบัติทางเกวียนเนี่ยหมายความว่ามันจะเละยิ่งกว่าทางลูกรังอย่างนี้อีกนะทางลูกรังนี่เขายังเอาหินเอาดินอะไรมาใส่ไว้ใช่ไหมแต่ทางเกวียนเนี่ยมันเละมากหมายความว่าเวลามันควายวัวมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นแง่งๆขึ้นมาแหลมๆขึ้นมาตามรอยกีบของรอยเท้าโคพอแดดมันร้อนๆปุ๊บพวกนี้มันจะเป็นร่องให้น้ำขังได้ถ้ามีฝนตกชนิดที่ไม่ใช่ฤดูกาลมันตกมาปุ๊บเนี่ยมันจะขังอยู่ในรอยเท้าโคเหล่านั้น
0: ครับ
1: เวลาที่ชาวเดินทางนักเดินทางทั้งหลายเขาเดินทางมาถึงปุ๊บด้านน้ำก็หมดเขาจะมากินน้ำในรอยเท้าโคเนี่ยเขาจะเอามือกวาดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันจะทำให้น้ำมันขุ่นเขาก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเลยเหมือนสุนัขกินอาหารเนี่ยเขาเอาปากไปจ่อกินไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันตักอาหารขึ้นมากินเหมือนมนุษย์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นการลงไปกินเนี่ยมันเลยต้องแบบไปจ่อปากกินนะคุณกินอาหารเหมือนวัวเหมือนควายเอางี้แล้วกันเอาแล้วมันแล้วคุณต้องทำขนาดนั้นน่ะโอ้ก็อากาศมันร้อนมันเหนื่อยมันน้ำไม่มีแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้สิอดทนเอาอันนี้ก็เป็นอุปมานะอันนี้เหมือนกันว่าในความดีบางคนมันมีน้อยก็ตามก็เอาแค่ความดีส่วนที่น้อยก็แล้วกันส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนี่คือทั่วๆไปนะเรารับมืออย่างนี้ทั่วๆไปนะควรจะวางใจอย่างนี้ว่าเออให้มีอุเบกขาให้มีความอดทนในส่วนที่เขาไม่ดีเราก็ไม่ยกไปยุ่งเกี่ยวส่วนที่เขาดีเราพอยุ่งได้ก็ยุ่งไปนะนี่คือประการที่หนึ่งควรรับหมายถึงว่าวางใจอย่างนี้รับมืออย่างนี้ด้วยความอดทนและด้วยอุเบกขานี่คือสำหรับคนทั่วๆไปสำหรับคนทั่วๆไปเพื่อนร่วมงานคนรู้จักกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสำหรับคนที่เรารักนะหมายความว่าถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยลูกเราเป็นคนไม่ดีไอ้เราแค่นี้มันไม่พอเราต้องพยายามยังไงให้เขากลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้หรือสำหรับพ่อแม่เช่นบางทีลูกกับพ่อแม่เนี่ยมีปัญหากันตอนพ่อแม่ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพ่อแม่เราต้องช่วยแกอย่าให้เขาเป็นคนท็อกซิกอย่าให้เขาเป็นคนผ่านแล้วจะยังไงให้เขาเป็นคนมีปัญญาทำให้ยังไงให้เขาเป็นคนที่แยกแยะความผิดความดีได้ไม่ท็อกซิกขึ้นมาได้มีเมตตาได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำนะข้อมูลนี้อยู่ในกิณฑิสูตรเนาะว่าเอ้าถ้าบอกว่าเราจะเตือนเขาอะให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมาจากคนท็อกซิกให้เป็นคนมีเมตตาจากคนพาให้เป็นบัณฑิตขึ้นมาเงี้ยถ้าเราแนะนำเขาเนี่ยเราจะต้องยากเราจะต้องคิดวิธีเราจะต้องหาจังหวะพูดอันนี้คือความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าให้มองอย่างนี้ว่าให้เห็นความลำบากที่จะเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พยายามบอกก็เถอะพยายามแก้ก็เถอะแต่เขาจะดีแต่ถ้าเขาจะแก้ได้นะบอกเขาเลยดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าถ้าเราบอกเขาด้วยความพยายามของเราแหละเป็นเรื่องลำบากแต่เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะบอกแต่ถ้าบอกปุ๊บเนี่ยเขายังจะแบบ โอ้ยไม่เกิดความแบบไม่พอใจเกิดความขัดเคืองขึ้นแต่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาพอจะเปลี่ยนได้อยู่นะแต่เขาอาจจะหงุดหงิดหน่อยก็อาจจะแบบว่าว่าเราบ้างนั่นนี่โน่นแต่เขาจะพอจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะให้บอกให้เห็นว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกจะให้บอกให้บอกยังดีกว่าที่ว่างั้นก็ไม่บอกแล้วกันฉันก็ไม่ได้สนจะให้เธอดีขึ้นยังไงไม่ได้แล้วเป็นคนที่หมายว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเรานะ
0: ครับ
1: เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นญาติสนิทอะไรเงี้ยเราเพื่อนสนิทเงี้ยเราควรจะบอกเขาให้เห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยบอกก็เสียแต่ถ้าผมว่าเขาจะขัดเคืองมากด้วยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเข้าใจไหมจะขัดเคืองมากด้วยไม่เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวบ้านแตกแน่นอนมีปัญหาแน่นอนเอาอุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาไว้ก่อนแล้วอย่าเพิ่งบอกตอนนี้ให้หาจังหวะในภายหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันเร่าร้อนมากๆนะเหมือนคนท็อกซิกมากๆเนี่ยเขาจะมีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในมันคือเขามีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในแล้วทำให้เขาแบบว่าระเบิดออกมากลายเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆนี้ไม่ดีแล้วก็มีผลกระทบต่อเราด้วยอย่างเงี้ยมันมีความทุกข์อัดอั้นอยู่ข้างในตลอดเวลาอยู่แล้วนะคุณสมบัติคนที่เจอทุกข์แบบนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยเขาหาความสุขไม่ได้หรอกคือมันจะมีช่องแต่มันจะมีน้อยเพราะนั้นไอ้จุดที่มันจะมีช่องได้บ้างตรงนี้เราต้องหาดูเราต้องหาดูในลักษณะที่ว่าถ้ามีช่องเราก็ค่อยบอกถ้าไม่มีช่องเราก็อุเบกขาไว้ก่อนเราจัดการอย่างนี้รับมือแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลารับมือนี่นะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าเอ้ยก็ด่ากลับถ้าเขาด่ามาเราด่าตอบเราก็เป็นคนท็อกซิกพอแบบเดียวกันกับเขาแหละเราก็เป็นคนพาลด้วยกันนะเพราะว่าเขาว่ามาเราว่าตอบเป็นสองเท่าสามเท่าอย่างเงี้ยนะเขาด่ามาคำหนึ่งเราด่ากลับสองคำอย่างเงี้ยเราก็เป็นพวกเดียวกันก็คือมีคุณธรรมแบบเดียวกันคุณธรรมนี้คือด่าว่าคนอื่นเห็นโทษคนอื่นมากเห็นความดีเขาน้อยไงมาเราไม่เล่นเกมนี้เลยเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมนี้เราก็เป็นคนชั่วคนพาลเหมือนกันก็เป็นคนท็อกซิกเหมือนกันยิ่งเอาเรื่องที่เขาท็อกซิกไปนินทาให้คนอื่นฟังพอกันเลยคนท็อกซิกแบบเดียวกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องไปพูด
0: ครับ
1: ถ้าเรื่องดีๆของเขาเอาไปพูดได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นคนท็อกซิกแบบเดียวกันนะเข้าใจไหม
0: ครับ
1: คือหมายความว่าไม่ให้ความไม่ดีคืออกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันคลืบคลานมาถึงเราเพราะว่าถ้าสมมติเขาทำอกุศลเขาทำความไม่ดีแล้วเราก็เลยเฮ้ยท่านทำความไม่ดีด้วยเขาด่ามาเราเลยด่าด้วยเราแสดงว่าความไม่ดีเนี่ยมันคืบคลานมาหาเราแล้วขยายผลมาแล้วเรารับความไม่ดีต่อมาแล้วเป็นโรคติดต่อมาเลยซึ่งมันไม่ถูกไงเราจะหยุดวงจรที่ไม่ดีใช่ไหมความไม่ดีไม่ให้มันคืบคลานมาไปถึงคนอื่นผ่านตัวเราหรือไม่ให้มาถึงเราเราก็อย่าทำไม่ดีแบบเดียวกันนั้นใช่ไหมเราจะไม่ทำไม่ดีเราจะทำความดีได้อดทนอุเบกขามีเมตตาจะทำอย่างนั้นได้ไงต้องมีสติต้องแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็เลยจะรับมือแบบนี้ได้เท่านั้นไม่ว่าจะด่าตอบว่าตอบไม่ใช่เป็นวิธีการรับมือที่ถูกต้องเลยเราก็รับมืออย่างที่ว่าเราจะทำให้เราแก้ไขสถานการณ์ได้ความชั่วนั้นไม่สืบต่อแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันก็ต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ช่วยกันดึงไปในทางที่ดีได้ด้วยนั่นเองเช่นกัน
0: ครับคำถามท่านผู้ฟังครับถามว่าอะไรคือเหตุของการได้คู่ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรนะฮะต้องสร้างเหตุนั้นได้อย่างไรครับ
1: คู่ที่ดีในที่นี้หมายถึงคู่ชายหญิงนะถ้าว่าอาจารย์จะตีความในที่นี้นะชีวิตคู่เนี่ยเช่นสมมติถ้าปัจจุบันนี้ชายอาจจะคู่ชายหญิงอาจจะคู่หญิงก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะขอให้เป็นคู่แล้วกันที่คุณจะมีความรักกันสร้างครอบครัวกันเอาว่างี้ในยานี้โดยคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคู่กรรมแบบว่าเนี่ยฉันจะต้องมาเจอเธอทุกชาติไปก็ต้องมาเจอทุกกันอย่างนี้ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นด้วยในที่นี้ก็หมายถึงนะเขาจะเอาที่ดีๆด้วยนะ
0: คู่สร้างคู่สมแบบนั้นใช่ไหม
1: คู่สร้างคู่สมใช่คำนั้น นะเป็นกัลยาณมิตรให้กัลยาณธรรมเกิดขึ้นนะจะสร้างได้อย่างไร
0: ก็คือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชักนำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไม่ไปหาอบายมุขนะฮะมีผิดก็ตักเตือนไม่ชักนำไปทางเสื่อมเสียแนวนั้นแนวนั้นนี่จริยธรรม
1: ใช่บ้านแล้วต้องมีความเสมอกันในสี่อย่างด้วยกันแล้วก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสี่อย่างนี้ต้องเสมอกัน
0: ครับ
1: คือถ้าไม่เสมอกันนะมันจะต้องมีเรื่องให้ได้ว่ากันต้องให้ได้จึ๊ขึ้นอย่างเงี้ยเช่นสามีจะไปทำบุญให้ทานนี้ให้คือมีจาคะคือการให้การบริจาคเดี๋ยวภรรยาก็เออทำด้วยแต่ทำไม่เท่ากันสามีอาจจะอยากทำ100ภรรยาอาจจะอยากทำ50ความไม่เสมอกันเนี่ยมันทำให้ได้ต้องจืดขึ้นมาละไม่เสมอกันในเรื่องจาคะไม่เสมอกันในเรื่องศีลนี่ก็ด้วยสามีภรรยามีศีล5อย่างนี้ครบเลยแต่สามีดันเดี๋ยวขอกินเหล้าหน่อยอันนี้เดี๋ยวมันได้มีปัญหา
0: การพนันสูบบุหรี่อะไรแบบนี
1: ้คือเราไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเป็นอบายมุขเพลย์บอยอะไรเงี้ยก็ได้นะเอาแค่ว่าบางทีบางข้อมันไม่เสมอกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกันละอย่างเอาแค่ว่าการให้ทานเนี่ยไม่ผิดศีลใดๆด้วยซ้ำแต่ให้ไม่เท่ากันก็ไปคนละที่ละศรัทธามีไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: คนหนึ่งศรัทธาสายมูคนหนึ่งศรัทธาสายปัญญาเงี้ยมันก็ไปหาอาจารย์คนละอาจารย์ละอย่างเงี้ยมีพิธีกรรมคนละแบบละอะอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ คนนี้ก็จะมีพวกเครื่องรางของขลังอะไรเยอะเลยอีกคนหนึ่งไม่มีแต่ตำราหนังสือคัมภีร์มันก็คนละอย่างละมันจะต้องปรับจูนกันให้มันเข้ากันได้คือคนจะอยู่เป็นกลุ่มได้พระเจ้าน้อยที่สุดเลยนะคือต้องมีสองอย่างคือศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันทิฏฐิในที่นี้ก็หมายถึงพวกศรัทธาพวกปัญญาพวกนี้แหละคือทิฏฐิศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทิฏฐิคือข้อปฏิบัติทางใจพวกปัญญาพวกศรัทธาพวกนี้ต้องเสมอกันถ้าไม่ตรงกันอยู่กันไม่ได้ถ้าผิดก็ต้องผิดให้มันเหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าพวกโจรอย่างเงี้ยนะโจรผิดศีลเหมือนกันขโมยเหมือนกันมีชู้เหมือนกันปล้นฆ่าเหมือนกันกินเหล้าเหมือนกันอยู่กันได้คุณสมบัติทำไมพวกแก๊งเหล้าพวกแก๊งกินเหล้าอ่ะเขาก็อยู่กันได้เพราะว่าเขาก็ผิดศีลเหมือนกัน
0: ครับ
1: พวกโจรยังสามัคคีกันได้ทำไมสามัคคีกันได้เพราะศีลและทิฏฐิเขาเสมอกัน
0: ครับ
1: นี่ตรงนี้ต้องเสมอกันถึงอยู่กันได้แต่ทีนี้ถ้าเสมอกันในทางที่ว่าให้เป็นกัลยาณธรรมด้วยนะในคำถามของคุณท่านผู้ฟังที่ถามมานี่เอาวันนี้ก็ต้องเสมอกันในทางดีเท่านั้นศรัทธาก็ต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาถ้าเป็นทิฏฐิก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นศีลก็ต้องศีล5อย่างน้อยถ้าเป็นจาคะการให้การบริจาคก็มีจิตใจที่จะแบ่งปันอยู่เสมอจิตใจเสมอกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคู่ที่จะเจอกันจะสร้างเหตุไปด้วยกันได
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเจอเนื้อคู่ที่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงจุดนี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยชีวิตคู่ของคนไทยเราคือเบื้องนี้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเนาะบางเช่นไม่แต่งงานบ้างไม่มีแฟนบ้างอะไรอย่างนี้นะก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่คิดว่าต้องมาหาคู่สิเพราะอาจารย์อยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรื่องชีวิตคู่ถ้าบอกว่ามีแล้วไม่ดีนะอย่ามีจะดีกว่าโอเคไหมถ้ามีแล้วมีคู่เนี่ยนะแล้วเกิดแบบเป็นคู่ที่ไม่ดีไม่ลงกันเถียงกันทะเลาะกันโอ้ไม่มีดีกว่าถูกไหมอยู่คนเดียวดีกว่าโอเคไหม
0: ปัญหาน้อยกว่า
1: ใช่
0: แต่คนอยู่ร่วมกันพระอาจารย์โอกาสที่ไม่มีปัญหามันยาก
1: ทีนี้ปัญหาเนี่ยเราก็อย่างกลับมาที่ข้อหนึ่งไงว่าท็อกซิกเนี่ยท็อกซิกระดับไหนอะสมมตินะมันจะไม่ลงกันมันจะไม่ลงกันระดับไหนมันก็ต้องมีบ้างที่มันต้องลงกันมากกว่าที่ไม่ลงกันแล้วกันนะถ้ามันจะมีที่ลงกัน ดีกว่าไม่ลงกันเนี่ยนะมันก็พอไปได้มากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าจะแบบว่าจำเป็นต้องมีนะแต่ไม่ลงกันก็เอาไปก่อนแล้วกันนะให้แบบว่ามีชีวิตคู่ไปโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเพราะว่ามันจะทุกข์มากใช่ไหมถ้าจะมีต้องมีให้ดีแล้วกันก็ให้เกิดกัลยาณธรรมไม่เราอดทนเขาก็ต้องอดทนกันทั้งคู่เพราะว่าพอชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาแล้วก็ของเราอีกต่างหากอีก
2: ครับ
1: เนาะมันก็เลยเป็นหลักเรื่องหลายอย่างแล้วก็ถ้าจะมีแล้วก็มีที่ดีแต่ถ้าหาที่ดียังไม่ได้ก็จะต้องไม่มีก็ยังจะดีกว่าเนาะคำว่าดีในที่นี้ก็เลยต้องไม่มีเกณฑ์ในการวัดด้วยนะแต่ว่าเอาดีก็คือเอาศรัทธาศีลจาคะปัญญานะมาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะไม่ใช่ว่าหน้าตาตี๋ๆมวยๆอย่างนี้ฉันชอบไม่ใช่เอาดีอย่างนั้นไม่ได้ดูเกณฑ์อายุไม่ใช่ดูอย่างนั้นแต่ดูที่คุณธรรม4อย่างอันนี้จะทำให้เรารอดได้มีความสุขได้ในชีวิตครอบครัวนี่เป็นวัด
0: ครับนี่พระอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าการมีคู่ที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีอาจารย์ตอบไปแล้วว่าเราต้องสร้างเหตุนั้นได้ยังไงมีแบบที่ไปขอให้ได้คู่ที่ดีขอพรพระแบบนี้อาจารย
1: ์
0: ไปกราบไหว้อะไรทำนองนี้สายมูได้ผลไหมครับ
1: ก็ลักษณะการอ้อนวอนขอร้องในคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านก็จะให้สร้างเหตุเนาะเพราะว่าการที่เราจะได้สิ่งใดโดยที่เพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะไม่ได้เพียงการอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้เราตั้งเจตนาในการทำความดีเดี๋ยวพอเราตั้งเจตนาในการทำความดีเช่นฉันต้องการจะมีเนื้อคู่เอางั้นให้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันงั้นคุณตั้งอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญาก่อนนะแต่พอคุณตั้งอยู่ในศีลศรัทธาจาคะปัญญาเราตั้งจิตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดึงดูดสถานการณ์คนหรือเรื่องราวที่มันเป็นแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ดูไปแค่นี้เองโดยที่ไม่ต้องไปอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้สร้างเหตุที่ถูกต้องแล้วก็การที่เรามีกัลยาณมิตรเนี่ยนะคุณโยนมันดีกว่าไม่มีเข้าใจไหมกัลยาณมิตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตคู่ก็ได้จะเป็นเพื่อนกันก็ได
0: ้
1: เพื่อนในที่ทำงานเพื่อนที่เจอกันทั่วไปแล้วเป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าไม่มี
0: ครับ
1: ดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะดูดกัลยาณมิตรขึ้นมาได้แล้วเราก็ต้องทำตัวให้เราเป็นคนดีก็จะไม่งั้นคนดีมันจะไม่มาหาเราก็จะไปทางอื่นถ้าเราทำเป็นคนไม่ดีก็จะดึงดูดคนที่ไม่ดีอย่างแบบนี้มาเหมือนกันแล้วก็ลักษณะที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยเลยจะทำให้เราไปมองแล้วเรื่องของกามเรื่องของชู้สาวเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวกันซะมากแต่ถ้าเราตั้งจิตดีด้วยว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยโอ้เรามีได้มากกว่าแค่ว่าระหว่างคู่ชายหนุ่มหญิงสาวเท่านั้นเองนะเพราะว่าเพื่อนเรามีได้หลายคนไงเพื่อนดีๆเรามีได้หลายคนอันนี้ดีกว่าใช่ไหมเราไม่ได้หาความสุขทางกามทางตาทางหูแต
0: ่
1: มีความสุขจากคุณธรรมคือธรรมะที่เรามีอยู่ในใจโดยการทำสิ่งนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเรามีธรรมะนั้นแล้วเราต้องอยู่ในธรรมนั้นคนรอบตัวเราก็จะมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาด้วยได้นั่นเอง
0: คร
1: ับ เป็นบาง
0: ครับคำถามต่อไปครับเราจะจัดการกับความทุกข์จากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับก็สรุปก็คือว่าถ้าคาดหวังแล้วมันผิดหวังนะครับอาจารย์ทำยังไงไม่ให้มันผิดหวังน้อยหน่อยก็แล้วกันเอาอย่างนี
1: ้นี่แหละคือจุดสำคัญเลยคุณสมพลถ้าพระอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณหวังแล้วคุณผิดหวังงั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นให้ความหวังเราสำเร็จขึ้นมาอันนี้คือเราจะพูดแย้งกับพระพุทธเจ้าเลยเอ้าทำไมงั้นน่ะเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคือความอยากถ้าเราปรารถนาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทุกข์ทันที
0: ครับ
1: เพราะนั่นคือเงื่อนไขของความสุขไง
0: คร
1: เ
0: ั
1: รา
0: บ
1: ว่าต้องมีสิ่งนี้นะจึงจะมีความสุขถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขมากๆคุณยิ่งจะทุกข์มากไม่ใช่สุขมากนี่
0: ครับ
1: เพราะมันต้องตรงข้ามกันว่าคุณอย่าสร้างเงื่อนไขของความสุขให้มันมากเลยถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขให้น้อยๆหน่อยหรือไม่ต้องมีนะความสุขคุณจะมากเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่ปรารถนาพูดง่ายคือคุณจะไปปรารถนาว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องไปปรารถนาเลยเพราะปรารถนาทุกแน่นอนงั้นไม่ต้องปรารถนาเอาไม่ปรารถนาทำอะไรอ่ะทำความดีเลยมีสติมีความเพียรมีปัญญามีสติมีความเพียรมีปัญญามีความอดทนเราสุขได้ปัจจุบันเลยเพราะโดยที่ไม่ต้องมาตั้งว่าเอ้ยคนอื่นเขาต้องมีความเพียรนะคนอื่นก็ต้องมีปัญญานะคนอื่นก็ต้องมีความอดทนนะคนอื่นต้องมีเมตตานะเนี่ยโลกเราต้องมีเมตตาฉันจึงมีความสุขถ้าเราปรารถนาอย่างนี้นะคุณสุวรรณเราทุกข์ก่อนเลยเพราะคนอื่นเขาก็จะเป็นแบบของคนอื่นเขาเขาจะมีปัญญาก็ได้เขาจะมีเมตตาก็ได้เขาจะไม่มีก็ได้แต่เขามีเราถึงจะสุขถ้าเขาไม่มีเราถึงจะทุกข์เราถึงจะเป็นทุกข์งั้นหรอโอ้งั้นคุณทุกข์ก่อนเลยเพราะเราพยายามจะไปทำให้เขามีไงพอการที่เราพยายามที่จะให้เขามีเนี่ยหมายความว่าคุณพยายามที่จะจัดการความผิดหวังของเราเราไม่อยากผิดหวังเราอยากสมหวังเราก็เลยพยายามจัดการความผิดหวังโดยการที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นทำให้เขาเป็นอย่างนี้คุณจัดการความผิดหวังแล้วคุณจะผิดหวังก่อนแน่นอนเพราะคุณมีเงื่อนไขของความสุขมากคุณจะทุกข์มากไงคุณจะไปจัดการนั่นนี่คุณยิงถูกมาเอาใหม่เราไม่ควรคิดอย่างนั้นสิ่งเราควรคิดคือว่าถ้าเราจะสมหวังถ้าเราจะมีความปรารถนานั่นนี่โน่นแล้วให้มันแบบว่าสําเร็จแล้วจึงจะค่อยได้แล้วทำไมไม่เอาความสําเร็จนั้นน่ะมาตอนนี้เลยล่ะเช่นยังไงต้องโลกต้องมีเมตตานะต้องมีความอดทนนะต้องมีอุเบกขานะคุณก็เอามาทําตอนนี้เลยดิก็ให้ตัวเรามีความอดทนมีความเมตตามีอุเบกขามีปัญญาสมมติเรามีตอนนี้เลยนะถ้าเรามีคุณธรรมนั้นตอนนี้แล้วเลยเราไม่ต้องไปรอคนอื่นเลยเรามีตอนนี้เลยพอเรามีตอนนี้เลยปึ้งปุ๊บเราจะมีความสุขทันทีเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลธรรมถูกไหมคุณสมบัติกุศลธรรมเนี่ยนำมาซึ่งสุขอกุศลธรรมนำมาซึ่งทุกข์นะหมายถึงว่าอกุศลธรรมเนี่ยจะให้ผลเป็นทุกข์กุศลธรรมให้ผลเป็นสุขถ้าเราเอากุศลธรรมมาตั้งไว้เราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีโดยไม่ต้องไปรอว่าคนอื่นจะต้องเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคพอเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเนี่ยเราจะทำอะไรด้วยเมตตาด้วยปัญญาด้วยอุเบกขาด้วยความอดทนการกระทำของเราทุกอย่างทุกก้าวที่ทำไปเนี่ยมันแฮปปี้เลยมันไม่ต้องไปรอให้เขาปรารถนาต้องมาตั้งความปรารถนาว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือสิ่งนั้นต้องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เลยเรามาทำเลยเดี๋ยวทีนี้ถ้าผมว่าเป็นเรื่องสิ่งของเข้าของนะอย่างเช่นว่าคุณต้องมีเงินล้านอย่างเงี้ยอ่ะคุณถึงจะมีความสุขโอเคสมมติเราตั้งเงื่อนไขอย่างนี้นะซึ่งมันผิดใช่ไหมแล้วสมมติว่าถ้าคุณมีเงินล้านแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะมีความสุขเพราะอะไรมันก็ซื้อของนั่นนี่โน่นได้โอเคซื้อของมาแล้วยังไงต่ออีกเราตามที่ลงไปดูอ๋อฉันก็จะได้พักสักทีไม่ต้องทำงานหนักโอเคพักแล้วคุณจะทำอะไรคุณไม่ได้พักเฉยๆแล้วคุณต้องทำอะไรสักอย่างฉันก็จะไปอะไรอ่ะปฏิบัติธรรมมั้งบางคนจะว่าอย่างนี้หรือบางคนอาจจะฉันก็จะไปให้ทานได้สิให้ทานคนนี้คนนี้ฉันให้ได้เป็นแบบไปทำบุญนั่นนี่เราก็จะว่าไปงั้นใช่ปะเอาแล้วถ้าคุณจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยสมมติคุณจะให้ทานคุณให้ตอนนี้ไม่ได้เหรอคุณจะปฏิบัติธรรมคุณจะปฏิบัติตอนนี้ไม่ได้เหรอก็ได้อยู่เหมือนกันนะก็ให้เท่าที่เราได้ใช่ไหมสมมติถ้าสมมติฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็จะไปซื้อนั่นนี่ให้ทานนั่นนี่จะให้จำนวนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราให้เดี๋ยวนี้เราให้จำนวนน้อยหน่อยก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันนะเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงเราไม่ต้องไปรอตรงนั้นที่จะต้องให้สิ่งนั้นสมหวังขึ้นมาก่อนแล้วฉันได้กระทำความดีไม่ให้คุณเอาความดีตรงนั้นมาทำตอนนี้เลยเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงคุณสมวันพอเราจัดการด้วยวิธีการอย่างนี้นะเหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิเหลือแต่ศีลเท่านั้นเลยที่มันจะเป็นผลผลิตของแนวความคิดแบบนี้นะแล้วก็คือมรรคนั่นเองและในแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4จึงพูดโครงตรงนี้ไว้ชัดเจนสมุทัยนะ ไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยความปรารถนานั่นนี่ต้องละนะไม่ต้องทำอย่าไปทำละเสียแล้วทำได้ทำอะไรก็จะเหลือศีลสมาธิปัญญาเราทำศีลสมาธิปัญญาเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนาะโดยที่แบบว่าไม่ต้องรอสิ่งอื่นภายภาคหน้าให้มันต้องเป็นยังไงพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นช่องทางที่เราจะควรจะดำเนินไปไงในชีวิตของเราอะว่าการงานเราควรจะดำเนินไปทางไหนตำไหนควรพูดคนไหนควรคบสิ่งไหนควรทำอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นช่องทางเป็นแนวทางออกมาแล้วนี่เป็นบ้าง
0: ครับมีคำถามเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกวันนี้จะเห็นภัยพิบัติมีตลอดเวลานะครับคาดไม่ถึงนะฮะกรุงเทพเห็นอาจจะกลายเป็นเมืองบาดาลนะฮะน่าจะมีคนไม่น้อยที่วิตกเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งต้องคาดการไว้นะครับอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติฝึกจิตคลายกังวลทีครับ
1: เดี๋ยวผ่านอันนี้เป็นเรื่องนิทานชาดกที่พระอาจารย์เพิ่งเล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคุณสมบัติสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเดี๋ยวเป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งที่เขาไปติดเกาะอยู่นะติดเกาะอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไปรับงานรับเหมามานะแล้วก็ทิ้งงานนะทิ้งงานก่อสร้างเป็นจนช่างรับเหมาทิ้งงานแล้วกลัวความผิดก็เลยต่อเรือหนีจากเมืองพาราณสีประเทศตรงนั้นเนี่ยนะออกทะเลไปเลยไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่เกาะ
0: ครับ
1: แล้วไปเจอเกาะแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มีข้าวน้ำปลาอาหารต่างๆเพียบพร้อมปรากฏที่เกาะนั้นเนี่ยมีเทวดาเขาดูแลอยู่เทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบคนที่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดไม่กลบไม่ฝังปรากฏว่าไอ้กลุ่มหนึ่งในกลุ่มช่างไม้พวกนี้ไปอยู่เสร็จปุ๊บดันไปกินเหล้าเมาเผลอเพลินประมาทไปอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดเทวดาก็เลยโกรธเขาก็เลยจะมาทำน้ำท่วมให้ท่วมเกาะแห่งนี้แล้วก็ซัดทุกคนให้ตายไปให้หมดเลยปรากฏว่าในกลุ่มเทวดาเนี่ยมีเทวดาตนหนึ่งก็มีเมตตากับพวกมนุษย์นะไม่อยากทำผิดศีลไม่อยากฆ่าสัตว์ก็เลยไปเตือนว่าเนี่ยวัน15ค่ำเดือนหน้านะขึ้น15ค่ำเดือนหน้าเนี่ยจะมีน้ำท่วมให้ท่านระวังไว้เตรียมที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นไอ้เทวดาที่จะไปฆ่ามนุษย์พวกนั้นก็เลยไม่ยอมเลยไปทำไปบอกข่าวเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันจะไปกังวลอะไรไม่ต้องกลัวหรอกน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมเลยไปเตือนลักษณะแบบนี้สองข่าวถ้าสมมติเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณสมบูรณ์ข่าวเนี่ยเฟกนิวส์อย่างนี้นะเฟกนิวส์แล้วอีกกลุ่มนึงบอกใช่อีกกลุ่มนึงบอกไม่ใช่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงเฟกนิวส์ด้วยนะแม้แต่งานวิจัยบางอย่างเนี่ยเป็นสองผลตรงกันข้ามกันเป็นสองแนวความคิดอย่างเงี้ยนะ
0: เรื่องจะเชื่อใคร
1: โดยเฉพาะยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาเนี่ยสุขภาพอย่างเงี้ยกลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ได้กลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ไม่ได้หรือกินไขมันกินน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยโอ้งานวิจัยสารพัดเลยเรื่องการนอนเรื่องการอะไรอีกแล้วทีนี้เรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็จุดหนึ่งที่บอกว่าน้ำจะท่วมอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ท่วมหรอกแล้วท่วมมันท่วมถึงไหนอย่างนี้ใช่ไหมวิธีคิดตรงนี้พวกช่างไม้นี่เขามีแนวคิดดีคือเขาคิดอย่างนี้คุณสมบูรณ์เขาบอกว่าเอาสองอย่างเลยเอาสองอย่างนี่คือยังไงหมายความว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนฉันต้องรอเขาคิดอย่างนี้หมายความว่าถ้าน้ำท่วมฉันก็มีเรือฉันก็ไปฉันก็รอถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็ไม่ต้องไปฉันก็อยู่ที่นี่ฉันก็กินสบายเขาคิดอย่างนี้เลยเขาจึงเตรียมการไว้เสมอคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณสมบูรณ์ไม่ว่าจะอยู่ในยะของกาลปุตตสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับพวกชาวกาลมะนะชาวกาลมะเนี่ยเขาก็มีพวกนักบวชเนี่ยมาบอกเขาเหมือนกันนั่นคือทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็มีศาสดาที่บอกว่าพระเจ้ามีอีกศาสดากลุ่มนึงบอกว่าเจ้าไม่พระเจ้าไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกกรรมดีมีกรรมชั่วมีผลของกรรมมีอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีผลของกรรมไม่มีทุกอย่างเป็นเรื่องที่แบบว่าอุปโลกขึ้นมาเฉยๆโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็พูดกันไปยังไม่มีหลักฐานมีเรื่องราวเล่าอะไรก็อ้างกันไปประเด็นคือเราเป็นผู้รับฟังเราต้องฉลาดต้องฉลาดในลักษณะว่าสมมติชาติหน้าไม่มีสมมติชาติหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีเราก็ต้องอยู่สบายให้ได้ ชาตินี้เราต้องอยู่สบายให้ได้ถ้าชาติหน้ามีโอ้เราก็ต้องไปอยู่สบายมากกว่าเราต้องไปสวรรค์เราจะไม่เป็นรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าชาติหน้าไม่มีมีแต่ชาตินี้ชาตินี้เราจะอยู่สบายได้ไงเราต้องมาคิดเออทำไงล่ะถึงจะอยู่สบายเออก็อย่าฆ่าสัตว์แล้วกันอย่าทำผิดกฎหมายเนี่ยคือการฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อะไรพวกนี้เป็นการผิดกฎหมายเนาะรักษาศีล5เนี่ยไม่ผิดกฎหมายแน่นอน
0: ค
1: ุณรักษาศีล5ปัจจุบันนี้คุณอยู่เป็นสุขด้วยคุณไม่ต้องมีคดีความแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะด้วยการรักษาศีล5เนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะ
0: ค
1: ุณจะได้2เด้งเดี๋ยวไม่ว่าออกหน้าไหนเราต้องได้ทั้งหมดชาวเรือหมายถึงพวกช่างไม้ก็จะเป็นไงก็ต่อเรือก็ต่อเรือเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่น้ำท่วมมาเขาก็รอดเวลาน้ำไม่ท่วมเขาก็อยู่ต่อเขาก็ไม่ต้องไปไหนเขาก็ต่อเรือขึ้นมาในลักษณะนี้แต่อีกกลุ่มนึงเขาไม่เชื่อคุณสมบัติเขาประมาทคำว่าประมาทนี่คือหมายว่าไม่เตรียมการใดๆเลยไม่เตรียมการใดๆเลยก็กินอยู่หลับนอนสบายใจพอน้ำท่วมมาปุ๊บโอ้พวกนี้ไม่รอดหนักกว่าเก่าคือถึงชีวิตเลยในขณะที่การเตรียมการของเราเนี่ยเราเตรียมในจุดที่เราเตรียมได้ไงคือถ้าเราเตรียมไว้มากไอ้ความเสียหายมันก็น้อยถ้าเราไม่ได้เตรียมเลยเสียหายมากอาจจะถึงชีวิตได้แต่ถ้าเราเตรียมนิดหน่อยความเสียหายมันก็นิดหน่อยเข้าใจไหมมันก็เป็นสัดส่วนในการที่เราต้องเตรียมการไปเพราะฉะนั้นเตรียมการเนี่ยมันมีหลายมิติและมีหลายมิติจุดที่เตรียมการเนี่ยพระอาจารย์จึงอยากจะเน้นทางนั้นมิติด้านจิตใจหรือมิติด้านจิตใจคือด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกคนเรามันก็มีทรัพยากรไม่เท่ากันเนาะเงินเดือนไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันการเตรียมการภายนอกเราก็เตรียมในจุดที่เราทำได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยทุกคนทำได้หมายความว่าไงคำว่ารอดเนี่ยคุณสมบัติคือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะว่าคือรอดจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยรอดตรงนี้ถ้าสมมติเราตายตอนนี้จากเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่สงครามภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นแล้วเราเกิดสิ้นชีวิตไปแล้วเราไปสวรรค์นี่คือเรารอดนะเข้าใจมั้ยรอดแบบตายแล้วไปสวรรค์นี่แบบที่1นั้นในขณะที่ถ้าคนที่ไม่รอดคือคนที่รอดนี่คือไม่ตายเนี่ยอีกกรณีหนึ่งนะคือไม่ตายตอนนี้แต่รอดจากสงครามรอดจากภัยพิบัติใดๆแล้วเกิดกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเบียดเบียนคนอื่นโกหกแล้วก็เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนพวกนี้ตายไปเนี่ยไปนรกนะพวกนี้คือไม่รอดนะเข้าใจปะไม่รอดเพราะไงชีวิตเราก็ประมาณ100ปีไม่เกินแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราไปนรกเนี่ยโอ้ไม่คุ้มกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราไม่ได้แค่มองสั้นๆว่าเรารอดแค่ชาตินี้หรือมีอายุยืนไปอีก 20-30 ปีแล้วไงอ่ะถ้าไปนรกนี่โอ้ไม่คุ้มเลยแล้วเราจะทำไงให้จิตของเราไปสวรรค์นะให้อยู่ในแดนบวกให้เป็นกุศลธรรมนี่ต่างหากนะที่ว่าเราก็จะต้องมีความอดทนพอเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอ่ะเจอทุกขเวทนาเราอย่าแบบว่าไปร่ำให้คร่ำควรวญขี้บ่นว่าคนนั้นคนนี้อันนี้ไปนรกนะแต่ว่าให้มีความอดทนมีอุเบกขามีความเอื้อเฟื้อเมตตาอันนี้ไปสวรรค์เราไปสวรรค์ตอนนั้นเลยทุกขเวทนาก็ธรรมดานะสุขก็มีทุกข์ก็มีพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วอดทนเอานี่เราจิตเราไปสวรรค์ในทางตรงข้ามด้วยว่าถ้าสมมุติเรามีสุขเวทนาแล้วฉันรอดแต่ฉันแบบว่าเห็นแก่ตัวเพลิดเพลินหลงระเริงในสุขเวทนานั้นนี่คุณก็ไปนรกเหมือนกันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราทำจิตในทางด้านจิตวิญญาณของเราในทางด้านจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความอดทนมีอุเบกขาเราจะทำให้เรารอดได้แล้วก็เตรียมนี่คือทางใจนะส่วนทางกายทางวาจาเราก็เตรียมในส่วนที่เราเตรียมได้เช่นอาจจะเอาแค่ว่าอาหารเราเก็บไว้ในตู้เย็นกินน่ะเราก็ยังเก็บไว้เผื่อตอนเย็นกินไว้เสาร์อาทิตย์กินอย่างเงี้ยนะหรือคุณยังมีเงินเก็บมีเงินเก็บบ้างมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะคนที่เป็นคารวาสอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับสัดส่วนให้มันเหมาะสมนะครับอาชีพของเรากับการงานของเรานั่นเองด้วยการทำอย่างนี้โดยที่เอาจิตใจเป็นหลักปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราคลายกังวลได้แน่นอนคือฮัทเรื่องข้าวของเงินทองเราอาจจะมีมากไม่เท่าคนอื่นแต่พอจิตใจเรารักษาไว้ดีได้เนี่ยนะ เราคลายกังวลได้แน่นอนเรามั่นใจได้เลยว่าเรารอดเราจะไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้นี่คือที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองเป็นพัน
0: ครับมาดูสถานการณ์บ้านเมืองเราล่าสุดกันบ้างนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบุกจับตอนนี้ก็คืออดีตเจ้าวาดวัดที่อยุธยานะครับเสพเมถุนก็คือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ะศรีกาคนสนิทซึ่งเป็นความผิดอาบัติปาราชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือศึกเรียบร้อยเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการยักยอกเงินทำบุญไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตำรวจก็สามารถยึดเงินยึดทรัพย์สินได้มูลค่าโอ้ยหลายร้อยล้านนะครับเป็นคดีที่สะเทือนใจชาวพุทธและคนไทยทั่วประเทศครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเรื่องของแนวทางป้องกันการแก้ไขปัญหาหรือมุมมองในประเด็นนี้ยังไงครับ
1: เดี๋ยวบอกคือพระอาจารย์ว่าสังคมที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์นี่มันถูกต้องอยู่แล้วนะแต่ไม่ถูกต้องเลยนะหมายความว่าถ้าเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพระก็เป็นอย่างนี้แหละเอออย่างนี้อันตรายนะถูกไหมคุณสมบัติถึงแม้ว่าพอพระทำไม่ดีเงี้ยปุ๊บโอ้ยไม่ได้เลยไม่ดีเลยเอออย่างนี้ถูกต้องแสดงว่าคุณยังสังคมเราเนี่ยยังแยกแยะถูกแยกแยะผิดเนี่ยได้อยู่นะคือไม่ใช่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดแต่ถ้าถึงขนาดว่าเออก็อนุญาตให้พระมีภรรยาไปเลยโอ้นี่ผิดแล้วนะเราเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพระจะทำอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยังไม่ถูกนะว่าเพราะพอเห็นว่าอันนี้มันผิดเนี่ยก็เลยต้องมาพูดกันว่าไอ้มันไม่ดีเนี่ยไม่ดีเรื่องไม่ดีก็มาพูดกันเนี่ยอันนั้นคือถูกต้องไหมอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบอุปมาไว้ว่าซากศพอยู่ในทะเลเนี่ยจะถูกซัดขึ้นฝั่งเสมอเราอยู่บนฝั่งเนี่ยเราจะเห็นข่าวกับว่าฝั่งนี่คือหมายถึงว่าผู้คนจะอยู่บนฝั่งเนาะเราจึงจะเห็นข่าวว่ามีการทำไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าทะเลไม่อยู่ร่วมกับซากศพเป็นไปเป็นความมหัศจรรย์ข้อที่หนึ่งแต่อะไรที่มันเป็นเศษสิ่งอะไรอยู่บนทะเลมันก็จะถูกซัดขึ้นบนฝั่งเช่นเดียวกันว่าความไม่ดีอะไรนะว่าในนี้คนทำผิดเนี่ยจะต้องถูกแฉถูกเปิดเผยถูกซัดขึ้นมาอยู่ร่วมกันกับคนดีไม่ได้แต่ซึ่งพระดีๆมีเยอะกว่าพระไม่ดีเข้าใจปะซึ่งพอมีพระไม่ดีองค์หนึ่งสององค์อย่างเงี้ยมันเลยเป็นข่าวดังขึ้นมามากเนาะเพราะว่ามันซากศพมันปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีคุณสมบัติเรื่องดีในที่หมายความว่าให้เห็นได้ว่าเออประชาชนคนไทยเราแล้วยังมีจิตตั้งไว้อยู่ในกุศลธรรมรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลแล้วก็ช่วยกันกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความศรัทธามีในสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ทีนี้จุดที่เราจะปรับปรุงพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือว่าศรัทธาเนี่ยเราควรจะตั้งไว้ในองค์กรนะในระบบแต่ไม่ใช่ในบุคคลแต่ที่ว่าบางคนรู้สึกสะเทือนใจ

0: เราควรจะเอาวางไว้ที่ระบบระบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในข้อศรัทธานี่คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าด้วยนะเพราะว่าตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นธาตุดินเนี่ยน้ำไฟลมเนี่ยท่านสลายไปแล้วตัวไม่อยู่แล้วอันนี้เคยเตือนพระวักกลิไว้ด้วยว่าจะมามีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่าของตถาคตแต่ว่าถ้าจะมีศรัทธาให้ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะศรัทธาในสงฆ์สงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ศรัทธาในตัวคนกลผมหม่อมเหลืองแต่ให้ศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นโดยของเรานี่แหละให้เรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาตรงนี้อยู่ในระบบของการปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติดีมันยังมีอยู่เราจะมั่นใจได้เลยว่าสามารถพาเราพ้นทุกข์ได้แน่แต่พอเราตั้งจิตไว้แบบนี้ตัวข่าวสารต่างๆมันก็จะทำให้เราสถานะของเราไม่เศร้าหมองแน่นอนหรอกความกระทบกระทั่งเป็นภาษามันเกิดขึ้นละแล้วเราบางทีเราก็แบบสะเทือนใจละอันนี้เป็นข่าวหน้าสะเทือนใจแต่ด้วยความสะเทือนใจที่มากระทบปึ้งเนี่ยศรัทธาเรายิ่งจะมั่นคงมันก็ย้ำลงไปให้ทุบๆดินให้มันแน่นขึ้นนะเดี๋ยวว่าอ๋อความดียังมีอยู่ความไม่ดีก็จะต้องหลุดออกไปหลุดออกไปอย่างนี้ศรัทธาตั้งไว้อย่างเงี้ยก็จะสามารถปรับให้มีกำลังมากขึ้นได้นั่นเองเป็นบอล
1: ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมรัปรุณท้าววันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับมีหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนมีเข็มทิศนำทางไม่หลงทางในการดำเนินชีวิตครับครับวันนี้ทางรายการครับเวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจ้าบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
8: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
7: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
8: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
10: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่ง และศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
6: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
11: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งติยาพันยางเทียนรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
12: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้แรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านวันนี้หลังจากข่าวยามเช้าเราก็ติดสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสถานการณ์ยังคงต้องตามกันต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ท่านนายกเองไปราชการที่ต่างประเทศกลับมาท่านก็ลุยลงพื้นที่เมื่อคืนก็ลงไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่ผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
1: อืมค่ะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะเมื่อเช้าขับรถมาอัปเดต 5:00 นเนาะถนนวิภาวดีรังสิตก็สัญจรได้ปกติแล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือลงมาจากแถบสะพานรัชวิภาแล้วก็ขับเรื่อยมาคือดูทางข้างๆถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยสัญจรไปมาก็จะพบว่าจะมีคลองอยู่ข้างๆระดับน้ำในคลองเนี่ยตอนนี้ลงไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ล้นอย่างที่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็สังเกตดูตรงใต้ข้ามแยกให้แยกลาดพร้าวเนี่ยก็คือน้ำก็คือแห้งไปแล้วแต่ว่ายังมีในช่วงของอาจจะขอบถนนเนี่ยที่ยังมีขังบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสัญจรได้ตามปกติแล้วตอนนี้อยากให้ระวังเรื่องของบนสะพานนิดนึงเมื่อเช้านี้มาทางแถบซ้ายมือเนี่ยก็ยังมีรถที่นำมาจอดบนสะพานกันอยู่ก็เกรงว่าอาจจะมีผู้ที่สัญจรภายมาเนี่ยยังไม่ได้ระวังขับชิดซ้ายมาก็จะเจอรถเลยนะยังไงก็ให้ระวังทางซ้ายนิดนึงนะคะเวลาข้ามสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมาม
0: ีรถจอดใช่ไหมคะ
1: มีรถจอดอยู่
0: ค่ะแต่จริงค่ะเข้าขาออกเนี่ยอาจจะยังใช้การไม่ได้เต็ม 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่าขาออกบางส่วนเนี่ยอาจจะแห้งขาเข้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยแถบแถวยาคูแถวตรงไทย PBS อะไรแบบนั้นเนี่ยต้องติดตามกันนะคะผู้ฟังเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านแต่วันศุกร์เหมือนกันนะคะด้วยคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะแถบคลองจันทน์บางกะปิ
1: ค่ะ
0: เมืองทองธานีคอนโดแถวนั้นคือหลายจุดมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังมีหลายจังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้ครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการประชุมกันแล้วก็นะคะให้มีมติให้4จังหวัดนะคะกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการ
1: ค่ะ
0: กรณีพิเศษนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันนะคะเราก็ยังคงตามติดกันถึงแม้ว่าวันนี้เราก็ภาวนานะว่าขอให้ฝนเนี่ยไม่ตกแล้วก็น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ให้กำลังใจกันทุกพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อฟังอยู่ที่ไหนรายงานสภาพอากาศแล้วก็นะคะสถานการณ์ในพื้นที่มาได้หรือในส่วนภูมิภาคเองนะคะล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งข่าวผ่านหน้าเพจของเราได้เกาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้ไปกับเรานะคะ
1: ค่ะเอาไปที่การพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของทางภาคกลางค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะแล้วก็มีน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณอ่าว มัตตบันแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนั้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้ค่ะ28 กันยายน 2569ค่ะ
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์คือช่วงนี้ตั้งแต่สถานการณ์ฟ้าฝนมาเนี่ยกรมอุตุเขาไลฟ์สดกันหลายรอบน
1: ะคะ
0: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามแล้วก็อาจจะมีนะคะประเด็นในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆด้วยท่านนายกเมื่อวานก็ระบุว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะสื่อสารอย่างรวดเร็วให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยต้องตามกันเพราะว่ากรมอุตุเขาก็โพสต์ตอน4นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะยังระบุด้วยนะคะว่าในส่วนของภาคเหนือมีเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตอนเฉียงเหนือชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางยังคงมีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะคะที่ต้องระวังพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าดูจากกราฟิกแล้วเนี่ยแถบนั้นก็เป็นสีคือมันจะไล่เฉดสีไปเลยนะคะสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะคะภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะเพื่อนดิฉันเป็นผอ.จอยอยู่ทางตะวันออกต้องไปไลฟ์สดเองเลยนะคะด้วยสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะผู้ฟังคะกรมชลประทานก็เร่งบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องสูงถึง300ถึง500มิลลิเมตรนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบภัยท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะนายวิทยาแก้วมีท่านก็ออกมาระบุว่าฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมาสะสมกว่า300ถึง500มิลลิเมตรค่ะกระจายครอบคลุม8จังหวัดของภาคตะวันออกแล้วก็ยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะกรมชลประทานก็เลยเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเร่งระบายน้ำส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงแล้วก็ชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำด้วยการบริหารจังหวะและก็การระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ระบายและก็ไหลลงไปในอ่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับน้ำที่อาจจะไหลเข้ามาเติมด้วยประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6นั้นนะคะก็ขึ้นธงแดงแล้วนะคะเมื่อวานนี้เตือนภัยแม่น้ำป่าสักก็แจ้งพี่น้องประชาชนรวมถึงกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์อีกช่องทางหนึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าสู่สภาวะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดหลังมีการขึ้นธงแดงส่งสัญญาณเตือนให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำด้วยตนเองนะก่อนที่จะเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันกรมชลประทานก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำบางส่วนกับผ่านคลองระพีพัฒน์เพื่อลดเร่งกดดันนะครับของมวลน้ำในแม่น้ำป่าสักทั้งนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักของท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นขออย่าประมาทต่อสถานการณ์ค่ะให้เร่งยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินแล้วก็เตรียมติดตามประกาศ การแจ้งจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำนั้นก็คงยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเพิ่มเติมในระยะต่อไปด้วยนะคะ
0: เขื่อนแม่กลองนะคะก็มีการประกาศด่วนที่สุดออกมาให้เตรียมรับน้ำเพราะว่าเขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเพิ่มมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ท้ายเขื่อนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัจจุบันตอนนี้ประมาณสัก2เมตรครึ่งนะคะสิ่งที่ต้องทำด่วนก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงนะคะยกทรัพย์สินของท่านขึ้นที่สูงทันทีเพื่อความปลอดภัยขอให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะด้วยความห่วงใยขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเพิ่มเติมนะคะไปยังจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทให้เฝ้าระวังน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานค่ะว่าสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าวันสองวันข้างหน้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเพื่อการควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างค่ะกรมชลก็มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวนะคะซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวานนี้ท่านสั่งทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลือเหตุอุทกภัยพร้อมเตรียมแถลงสถานการณ์ในทุกวันเพื่อลดความสะสมเพื่อลดความสับสนของข้อมูลค่ะโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยค่ะบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้ทางสทนช.และกรมชลประทานครับเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพโดยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยนะครับด้วยความเข้าใจที่ง่ายที่สุดค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้สั่งการให้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นประสานส่วนราชการกับให้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้กรมบัญชีกลางนั้นพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและก็กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนแล้วก็วางแผนเรื่องของการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะยังให้การประปาสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเรื่องของไฟฟ้าก็ให้มีการจัดเตรียมเจ้าที่นั้นเข้าพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและกลุ่มเปราะบางค่ะเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยทั้งนี้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำน้ำท่วมในทุกวันนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจไทยคู่ฟ้าผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำค่ะเพื่อให้มีการสื่อสารนั้นเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าในเวลาที่จะมีการแถลงเพิ่มเติมของศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะคะวันนี้จะมีการแถลงช่วงบ่ายโมงด้วยนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบางนานะคะกระทรวงดีอีท่านปลัดดีอีก็เตรียมแถลงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทางอสมทติดตามได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้พอท่านนายกกลับมาจากอังกฤษใช่ไหมคะท่านก็ลงพื้นที่ไปกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ เยี่ยมพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มอบถุงยางชีพด้วยไปเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลัก4นะคะปอพอกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนถุงยางชีพต่างๆท่านลงไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ตามไปด้วยนะปรากฏว่าท่านก็ไปเยี่ยมพี่น้องไปดูร้านอาหารปรากฏว่าเขาทำกับข้าวท่านก็เหมือนไปเหมาอ่
1: ะ
0: แล้วก็บอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวมารับข้าวที่นี่นะนะคะไปอีกจุดหนึ่งไปเจอร้านสองร้านก็เข้าไปจังหวะนั้นกำลังผัดกะเพราพอดีทั้งผู้สื่อข่าวทั้งช่างภาพจามกันใหญ่เลยนะคะท่านนายกก็จามแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนท่านก็นะคะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยได้กินข้าวแล้วก็ได้ทานข้าวแล้วก็ให้มารับข้าวเพราะหลังจากนั้นนะคะก็มีประชุมครม.นัดพิเศษนะคะก็ยกเลิกในส่วนของการที่จะเดินทางไปทางภาคตะวันออกนะคะเพราะว่ามีวาระด่วนนะคะซึ่งก็มีหลายประเด็นออกมารวมไปถึงพอช่วงค่ำสัก6 โมงเย็นท่านพร้อมคณะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคือนั่งเรือลงไปเลยจุดนี้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงประมาณ1.5 เมตรลงไปช่วยพี่น้องประชาชนแถวแฟลตคลองจันทน์นะคะและบางกะปิปรากฏว่าท่านนายกนะคะก็ลุยน้ำอธิบดีปอพอโอ้โหหลายท่านลงไปด้วยนะไปแจกอาหารช่วยพี่น้องชาวแฟลตคลองจันทน์แล้วก็จัดหาเครื่องสูบน้ำเร่งด่วนด้วยชาวบ้านก็ให้กำลังใจนะคะพี่น้องประชาชนก็บอกว่ารู้โอ้ยเข้าใจว่านายกต้องมาให้กำลังใจท่านนายกก็แจกข้าวนะคะแจกถุงยางชีพนะคะแล้วก็ตรวจนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของท่านนายกเองลงเรือไปด้วยตัวเองนะคะนำอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเนี่ยเข้ามาสูบออกจากระบบปั๊มน้ำของอาคารเพราะว่าน้ำมันขังตอนนี้น้ำขังน้ำอาจจะเริ่มส่งกลิ่นและชาวบ้านในตึกก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นะคะปภ.และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็นำเรือเข้าไปช่วยรับส่งประชาชนที่จำเป็นต้องออกเข้าออกกันนะคะจากที่พักกระจายอาหารกันน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงตามข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของบริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันทน์เราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะครับว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างท่วมสูงเห็นว่าสูงประมาณถึง1 เมตรนะคะอันนี้ส่วนของการตั้งโรงครัวพระราชทานนะฮะทางด้านของรองผบ.ตร.รวมถึงทางด้านของท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการของพี่น้องประชาชนมีข้อสั่งการค่ะให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ของตำรวจภูธรด้วยนะคะท่านก็มีการสั่งการทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปส่งต่อเรื่องของอาหารบริเวณซอยเสรีไทย5แล้วก็โครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันทน์รวมถึงก็มีการดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็สะอาดสุขลักษณะอนามัยนะสำหรับที่จะไปแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดในย่านของเสรีไทยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าถนนเสรีไทยช่วงหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวระดับน้ำนั้นก็ตอนนี้ท่วมไม่สูงมากนะคะก็มีผู้ที่นำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นมาจอดไว้เป็นจำนวนมากก็ขอให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของการสัญจรผ่านไปมาเพราะว่าบนสะพานหรือว่าริมถนนตอนนี้มีผู้คนที่นำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
0: ค่ะน้ำสูงจริงเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เห็นรถส้มๆของปอพอแถวลาดกระบังบางกะปิโบกได้เลยนะคะมีการวิ่งรับส่งพี่น้องประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกองทัพด้วยพี่ทหารก็ไปช่วยบ้านนะคะแล้วก็หลายจุดทีเดียวนะคะตอนนี้มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆพี่น้องประชาชนที่แบบบางส่วนเนี่ยนะคะนำอาหารนำของเพราะว่าออกมาไม่ได้กันนะคะบางส่วนเนี่ยน้ำสูงจริงๆนะคะคันมิดคันรถเลยนะคะออกมาไม่ได้ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ นะคะมีหลายส่วนที่เดียวที่ลงในพื้นที่นะคะอย่างท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเมื่อวานท่านก็ลงแถวนนทบุรีนะคะไปเยี่ยมให้พี่น้องให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็แจกถุงยางชีพวันนี้ก็จะลงพื้นที่นะคะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 17:00 นไปเลยนะคะท่านจะไปที่สมุทรปราการหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางพลีใหญ่ติดกับวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะสมุทรปราการแล้วก็จะไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยครอบครัวผู้ประสบภัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมจำนวน300รายมอบถุงยางชีพหรือน้ำดื่มนะคะแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก่อนเที่ยงก็จะมีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ศูนย์พักพิงด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ท่านลงพื้นที่ไปที่นนทบุรีท่านผอ.สวท.ท่านใหม่ของพวกเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะท่านเหมือนใจวงใหญ่นะคะท่านหรือผอ.อุนะคะผอ.อุของพวกเราก็จะมารับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับไม้ต่อจากท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะลุยงานในวันที่1ตุลาคมแต่ปรากฏว่าดูจากข่าวท่านลงพื้นที่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมกับท่านรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุริไทยเลือกเกษมก็จะเกษียณอายุอีก2วันนะ
1: ค
0: ุณเชนันแล้วก็ท่านรองอธิบดีทั้ง2ท่านด้วยนะคะพออส้มพวกเราด้วยนะคะแต่ท่านก็ยังทำงานกันอยู่หลังบ้านเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเลยเพื่อเตรียมความพร้อมหลายส่วนทีเดียวนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลให้นะคะครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ก็ประกาศให้วันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงเปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะคะใครที่เดินทางโดยทางด่วนต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะ
1: ยัง
0: ขึ้นฟรีกันอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนประธานวุฒิสภาสั่งยกเลิกนัดประชุมวุฒิสภาวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเช่นกันหลังกรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะตอนนี้พอไปดูในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็มีการเปิดพื้นที่ศูนย์พักพิงเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะยังไงคุณผู้ฟังจะติดตามรายละเอียดนั้นเข้าไปที่เพจกรุงเทพมหานครนะคะเช้านี้เพจกรุงเทพมหานครเขาโพสต์แบบนี้นะบอกว่าฟ้าสางฝนจางเมฆฝนก้อนใหญ่ผ่านไปแล้วน
1: ะคะ
0: ดูจากข่าวก็คือไปโซนแถบพม่าแล้วนะคะยังไงก็ต้องติดตามตอนนี้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองหลักด้วยนะคะอ่ะเราพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็หลายๆส่วนทีเดียวนะคะเพื่อที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนขอให้สถานการณ์คลี่คลายพวกเราก็ส่งกำลังใจกันนะคะหลายที่ยังฝนตกอยู่นะเห็นคอมเมนต์เนี่ยนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามตีคล้องท้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีของร้องข่าว บอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569โดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งอันได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราชอุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลักสี่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569ภายหลังกลับจากไปราชการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ก็พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางควรอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนที่อาจช้ากว่าสถานการณ์จริงจึงได้สั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายขณะที่รัฐบาลก็จะเร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเปิดระบบประกันภัยพิบัติ1ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยมาตรฐานสูงทั้งในด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนภัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่าง โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนถึงหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้ายับยั้งภัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำหากพื้นที่ใดเกิดภัยพิบัติก็ให้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและประสานขอขยายวงเงินทดรองราชการมายังปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทันทีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่ยังไม่เกิดภัยก็ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือคปภ.รองรับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ไปแบ่งพื้นที่กำกับดูแลและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็วครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีมติกำหนดวันหยุดราชการคือ28และ29กันยายนนี้ใน4จังหวัดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมได้มีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันที่28กันยายน2569จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดตากซึ่งก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าในวันที่28กันยายน2569จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระดมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า30นายลุยน้ำช่วยชาวร่มเกล้าลาดกระบังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตร่มเกล้าลาดกระบังที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจรับส่งและอพยพประชาชนจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งทางศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังก็ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีนายสยามช่างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีประสานหลายหน่วยงานช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจากการประเมินสถานการณ์ก็พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้วโดยฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจด้วยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลในเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอนั้นขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนในประเด็นนี้เนื่องจากว่าทางภาคเอกชนก็สามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและสั่งการมหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่28กันยายน2569พ่อแม่พี่น้องครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรกรได้เปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาลหลังจากได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับในด้านการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครหรือกทม.ก็ได้ดูแลการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่จากการลงพื้นที่จุดผันน้ำของกรมชลประทานเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็พบแล้วครับว่า บางช่วงน้ำจากคลองรังสิตสามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เมื่อถึงช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยแล้วครับแล้วจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ20ตัวด้วยกันก็พบเลยครับว่ามีการใช้งานอยู่ราว70%และได้กำชับว่าหากเครื่องใดเสียก็ต้องรีบซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีทันใดอย่ารอช้ารวมไปถึงต้องเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้เพียงพอต่อเหตุจำเป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนและนักศึกษาในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันด้วยโดยให้แต่ละแห่งพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญล่ะครับพี่น้องและสำหรับในภาพรวมโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันต่อไปโดยสั่งการให้รายงานข้อมูลกันทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่26-30กันยายนนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แหละครับโดยทางด้านนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมเป็นประจำทุกวันรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งได้กำชับจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเหล่านี้แหละครับและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ก็ให้รายงานโดยเร่งด่วนเพื่อประสานการช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมใช้วางแผนการเดินทางและเตรียมรับมืออุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนโดยทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองครับโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียม

0: ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก14วันเท่านั้นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 10:54 นค่ะมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้ามาตามข่าวกันต่อนะคะหลายท่านพอเห็นความยากลำบากในหลายพื้นที่ก็อยากจะร่วมบริจาคแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลมีศูนย์ที่จะเป็นนะคะในส่วนกลางที่จะส่งต่อตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแถลงในเรื่องของศูนย์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของกทม.เองก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปจัดทำถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการสิ่งของมาบริจาคนั้นให้ตรงกับความต้องการแค่เรียกว่าต่อ1ชุดเนี่ยนะคะในส่วนของถุงยางชีพนั้นก็มีปลากระป๋อง4กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป4ถ้วยหรือซองนะคะข้าวพร้อมทานนะคะรวมไปถึงกับข้าวพร้อมทานแครกเกอร์น้ำดื่มกระดาษทิชชู่ถุงดำความช่วยเหลือของท่านก็จะคือกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้ท่านที่อยากจะบริจาคนะคะกทม.ก็จะมี2จุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อทั่วกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนี่เองนะคะให้เบอร์โทรไว้ก่อนนะคะ0816112878แล้วก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศนะคะ0894461855 0894461855ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลก็ย้ำสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตราที่33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้นะคะรับเงินช่วยเหลือเหตุว่างานสุดวิสัย 50% นั้นไม่เกิน90วันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมค่ะย้ำถึงสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือว่านายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนนั้นไม่ได้รับค่าจ้างสามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยทางสำนักงานประกันสังคมมี

0: แนวทางในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย 1. แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7 2. ค่าหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้าง 3. หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกไว้ด้วยค่ะส่วนของนายจ้างนั้นต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยโดยนายจ้างนั้นยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือว่ายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าสาขาขอให้ผู้ประกันตนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองหรือว่าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้พลาดความช่วยเหลือที่พึงได้รับประโยชน์ต่อประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนนั้นสามารถสอบถามเรทเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th หรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
1: ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ส่งผลให้การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เลื่อนจากเมื่อวานนี้นะคะ27กันยายนเป็น11ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ติดตามตลอดเลยพี่วุฒิชัยบอกว่าที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตาคลีหนองฉางสังขบุรีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่ครับส่วนพี่ภูมิเดชาบอกติดตามอยู่แล้วก็รับสัญญาณด้วยส่งกำลังใจให้ผู้ถูกน้ำท่วมทุกที่นะครับขอบคุณมากเลยนะคะกำลังใจจากทุกที่ส่งให้ทุกท่านนะคะตอนนี้รถไฟบขสต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการเดินทางยังไงใครจะไปใช้บริการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินต่างๆก็เช็คก่อนนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ